0: ที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่สามคุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7 ขวบค่ะ
0: 7 ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9 ปี7 ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละเลงเต็มที่ไปเลย
0: ดีจังเลยค่ะ
1: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: ดีจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อย น้อยนะคะ
1: นี่ก็จะนั่งเรือออกไปเที่ยวตามเกาะอะไรอย่างเงี้ย
0: สโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: อันนี้เป็นงานวิ่งค่ะวิ่งที่ จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรอย่าง
0: นี้
1: ค่ะ
0: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
1: คุณพ่อแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
0: อย่างในภาพเลย
1: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
1: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
0: วิ่งกี่โลคะ
1: 2กิโลค่ะ
0: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
1: ก็คือ
0: เ
1: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจขอให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะแม่หมอว่า
0: เวลาบีนี่ตัวแล้ว
1: ค่ะเวลาบีพอสมเวลาบีริช I tell them
2: come do it อันนี้ชอบไหมคะ
1: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
1: ไม่ค่ะไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ร่วงเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะWhatever will be, that future's not ours to save.

0: ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและโนเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างข้าโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2

0: ือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหมคะมีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
1: ่ะโอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงอแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
0: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกเปี๊ยบเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่า ในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปลุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาติเนี่ยนะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
1: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาละลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
1: ของแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
0: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอก
1: oh.
0: ตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก นะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
1: ์
0: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลังมา
0: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามละรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอด
0: จ
2: นที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
0: ่
2: เขาว
0: ิ
2: ่งค่ะก็ไปตลอด
0: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
1: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
0: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึงค่ะ
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
1: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
0: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะพอใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไง บางทีเป็นตะคริวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำ

ด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการ

0: ได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
1: ้
0: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการ
1: สถานการณ์ว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: มบัติ
1: สวัสดีเพื่อนๆ
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่

0: นไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับ1ขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: ไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
5: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
6: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
5: เพราะเห

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องกอดมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มันนี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทอง

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้ากันใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโป

0: ีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากดูจังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี

0: ตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่4เหลือคำสุดท้ายแล้ว
0: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
0: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
2: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เฉยเสียงไฟ
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อ

0: ส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระร่วงแท้ๆ
1: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
0: ใช่
1: ฮูมากเลย
0: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
2: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
3: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
2: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
3: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
2: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
3: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
4: ช่างดีเหลือเกิน
5: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
2: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
5: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
3: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู
6: ่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
5: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทราณตะของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
3: ่
5: า
3: ทำนกพระร่วงใช่ไหมครับ
5: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
2: ่พระร่วงที่ทำทำนกก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
6: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองนะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: ว้าข้าจะให้ฟังนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนมีการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะเจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลย
1: ครับสุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
2: ถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
6: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนี่ชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
6: สวัสดีครับ

0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
1: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
1: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
1: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้
1: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
3: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
5: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
1: โอ
0: ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซิแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆคะเรามาพบกันนะคะในตอนเช้าแบบนี้กิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมอะไรนะถูกต้องเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็จะขอตัวแทนเด็กๆออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ต่างๆค่ะโดยเป็นเรื่องใกล้ตัวของเด็กๆนะคะเด็กๆจะได้นำประสบการณ์ของเด็กๆค่ะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนาค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดี

0: ที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเราพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่นะคะเด็กๆค่ะก็จะต้องกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีนั่นเองเด็กผู้ชายจะพูดว่าอย่างไรคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็สังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนะคะเมื่อพบเจอคุณครูค่ะเด็กๆก็กล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนั่นเองเพราะว่าเวลาที่มีวันหยุดเด็กๆก็จะได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆนะคะอาจจะได้ทำกิจกรรมต่างๆกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างๆนั่นเองเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในวันหยุดค่ะเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้ฟังนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆ1คนเลยค่ะว่าใครดีนะที่จะออกมาพูดคุยกันค่ะเอามือวางไว้บนตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องยารินดาค่ะด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาหรือว่าน้องยารินดานั่นเองวันหยุดที่ผ่านมาน้องมีอาไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างคะ
2: ทำของเล่น
0: ทำของเล่นทำกับใครคะลูก
2: ทำกับแม่
0: ทำกับคุณแม่เอ๋หนูประดิษฐ์ของเล่นอะไรกับคุณแม่คะ
2: ของเล่น
0: ของเล่นสีอะไรนะ
2: สีแดง
0: เป็นของเล่นสีแดงแล้วมีสีอะไรอีกบ้างคะ
2: มีสีเหลือง
0: มีสีเหลืองด้วยประดิษฐ์กับคุณแม่เราประดิษฐ์กับใครอีกบ้างคะ
2: คุณพ
0: ่
2: อ
0: กับคุณพ่อชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: แล้วของเล่นที่น้องมีอาประดิษฐ์กับคุณพ่อคุณแม่เล่นยังไงคะ
2: เล่นตัวต่ออ ๋
0: อเล่นเป็นตัวต่อใช่ไหมคะแสดงว่าของเล่นที่น้องมีอาประดิษฐ์หรือว่าเล่นกับคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวต่อใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเลโก้หรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเวลาที่เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะ
2: เก็บของเล่น
0: จะต้องเก็บของเล่นน่ารักมากลูกปรบมือให้น้องยารินดาหรือว่าน้องมีอาได้ค่ะในวันหยุดที่ผ่านมานะคะน้องยารินดานะคะบอกว่าน้องได้ประดิษฐ์ของเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นนะคะยังเล่นตัวต่อหรือว่าพลาสติกสร้างสรรค์กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเด็กๆนะคะก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ในวันหยุดได้ค่ะเหมือนกับที่น้องมีอาบอกและน้องมีอานะคะบอกว่าเวลาเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บของเล่นด้วยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะน้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะในวันหยุดที่ผ่านมาน้องขนมหวานทำกิจกรรมอะไรคะ
3: ทำกิจกรรมของเล่น
0: เล่นของเล่นใช่ไหมคะเล่นที่ไหนคะ
3: ที่บ้าน
0: เล่นที่บ้านเล่นกับใครบ้างคะ
3: พ่อแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วของเล่นที่น้องขนมหวานเล่นคืออะไรลูกมีในห้องเรียนเราไหมคะของเล่นที่น้องขนมหวานเล่นที่บ้าน
3: ม
0: ีคืออันไหนคะอ๋อเป็นไม้บล็อกใช่ไหมคะเล่นไม้บล็อกอยู่ที่บ้านใช่ไหมลูกแล้วน้องขนมหวานต่อบล็อกเป็นอะไรคะ
3: สิงโต
0: โอ้ต่อบล็อกเป็นสิงโตยอดเยี่ยมเลยนอกจากเป็น

0: สิงโตแล้วตอบเป็นอะไรบ้างลูกอะไรนะคะวัวใช่ไหมลูกวัวอ๋อตอบเป็นสิงโตแล้วก็วัวยอดเยี่ยมเลยค่ะวัวตัวเล็กหรือว่าวัวตัวใหญ่คะ
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่เลยแล้วเวลาที่น้องขนมหวานตอบบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงได้คะ
1: เก็บ
0: ต้องเก็บน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: อาก้าครับ
0: น้องอาก้าครับน้องอาก้าครับในวันหยุดที่ผ่านมาน้องอาก้าทำกิจกรรมอะไรกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปเที่ยวที่ไหนมาลูก
2: ไปเที่ยวค่ะเล่นน้ำ
0: ไปเที่ยวที่ไหนนะคะ
2: เล่นน้ำ
0: ไปเล่นน้ำที่ไหนลูก
2: ที่ทะเล
0: ไปเล่นน้ำที่ทะเลน้องอาก้าเล่นน้ำกับใครครับ
2: กับคุณพ่อ
0: เล่นกับคุณพ่อเด็กๆนะคะถ้าไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจะเล่นน้ำต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับน้องอาก้าเลยพอบอกว่าเล่นน้ำทะเลกับคุณพ่อใช่ไหมครับแล้วที่น้องอาก้าไปทะเลสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
2: ปู
0: เห็นปูเห็นอะไรอีกครับ
2: ปู
0: แสดงว่าเห็นปูหลายตัวเลยใช่ไหมครับน้องอาก้าบอกว่าเห็นปูหลายตัวเลยอยู่ที่ทะเลแล้วนอกจากเห็นปูแล้วเห็นอะไรอีกไหมคะ
2: ปู
0: เห็นอะไรนะคะอ๋อเห็นปูเห็นกี่ตัวลูก
2: สามตัว
0: อ๋อเห็นสองตัวยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วนอกจากไปเล่นน้ำแล้วน้องอาก้าได้เล่นอะไรอีกบ้างไหมคะเล่นอะไรลูก
2: ทราย
0: เล่นทรายแล้วน้องอาก้าก่อทรายเป็นอะไรครับ
2: ภูเขา
0: โอ้เป็นภูเขาสูงๆเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอาก้าได้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันได้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะเหมือนกับที่น้องอาก้าบอกนะคะว่าในวันหยุดที่ผ่านมาค่ะน้องอาก้านะคะได้ไปเที่ยวที่ทะเลนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันเช่นเดียวกันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถพูดคุยกับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยกับเด็กๆก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆของคุณครูพัฒน์มาพูดคุยหรือว่าสนทนากันต่อเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ไปทำกิจกรรมค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: อนนี้นะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนาข่าวนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นหัวข้อต่างๆกันมาเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะโดยคุณครูพัฒน์นะคะก็ชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะที่จะออกมาพูดคุยกันนะคะเอ๊ะใครดีนะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ให้เป็นกล่องของขวัญค่ะเด็กๆกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะเด็กๆมีกล่องของขวัญกันหรือยังเอ่ยกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัฒน์ขอมอบให้น้องมีอาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะในวันหยุดที่ผ่านมาหนูทำกิจกรรมอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
1: หนูไปทะเลมา
0: หนูไปทะเลมาไปทะเลไปเจออะไรบ้างลูก
1: เจอปูกับหอย
0: เจอปูกับหอยแล้วไปเล่นอะไรที่ทะเลบ้างคะ
1: ไปเล่นกับเจ๊อิ่ม
0: ไปเล่นกับเจ๊อิ่มเล่นอะไรกันลูก
1: เล่นกับพ่อด้วย
0: เล่นกับคุณพ่อด้วยเล่นอะไรกันคะ
1: เล่นกับแม
0: ่แสดงว่าไปทะเลกันหลายคนเลยใช่ไหมคะมีใครบ้างนะคะมีเจ๊อิ่ม
1: มีแม
0: ่มีแม่แล้วใครอีกนะคะ
1: มีพ
0: ่
1: อ
0: มีคุณพ่อแล้วก็น้องมีอาใช่ไหมคะโอ้โหน้องมีอาไปเที่ยวทะเลกันทั้งหมด4คนเลย
1: แล้วก็ป้าเอก
0: มีป้าเอกด้วยป้าเอกก็ไปทะเลกับน้องมีอาด้วยใช่ไหมคะแล้วไปเล่นอะไรที่ทะเลบ้างลูก
1: ไปเล่นของเล่นที่ทะเล
0: ไปเล่นของเล่นที่ทะเลเล่นอะไรคะ
1: เล่นกับเจ๊อิ่ม
0: อ๋อเล่นทะเลกับเจ๊อิ่มใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องมีอาเล่นน้ำทะเลเล่นกับเจ๊อิ่มมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะไปเล่นน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ทะเลหรือว่าที่น้ำตกหรือว่าแหล่งน้ำต่างๆเด็กๆก็จะต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่ากับผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้วไปทะเลมาสนุกไหมคะ
1: แล้วก็มีน้ำ
0: อ๋อมีน้ำด้วยน่ารักมากเลยค่ะ
1: แล้วก็มีตาย
0: มีอะไรนะคะ
1: มีตาย
0: อ๋อเห็นปลาที่ทะเลด้วยใช่ไหมลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะที่น้องมีอานะคะสามารถออกมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันได้ค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถออกมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยเช่นกันค่ะที่สามารถออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะก็เป็นกิจกรรมที่2ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็มีเครื่องให้จังหวะนะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะแต่คุณครูพัดเชื่อว่านะคะเด็กๆจะต้องรู้จักกันแล้วแน่ๆเลยนี่ค่ะเครื่องให้จังหวะของคุณครูมีชื่อว่าอะไรคะกลองถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะใช้กลองเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะนี่นะคะก็คือกลองนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องทำยังไงคะ
1: ช
0: ้
1: า
0: เคลื่อนไหวแบบช้าๆถูกต้องค่ะแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะแบบนี้ค่ะเด็กๆ

จังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะอะไรนะจังหวะเร็วใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็จะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัทให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะคือไหนคะจังหวะหยุดถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่ของเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรคะถูกต้องเลยค่ะน้องไม้ต้องไม่ชนเก้าอี้แล้วก็ไม่ชนเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะยืนใกล้ชิดกับเพื่อนอาจจะชนกันได้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองคุณครูพัดนับ1-5เด็กๆต้องหาพื้นที่ของตนเองให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆหาพื้นที่ได้เลยค่ะ1 2 3 4 5ให้เด็กๆหยุดนิ่งเลยค่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้พื้นที่ของตนเองกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้มาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะแต่ว่าให้เด็กๆฟังจังหวะของคุณครูด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดนิ่งแล้วบ้างยอดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะถามว่าเด็กๆทำท่าอะไรนะน้องมุ้ยมุ้ยทำท่าอะไรคะ
1: ทำ
0: ท่าผีเสื้อยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆขาตอนนี้เรายังเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะยังไม่เดินไปเดินมานะคะพร้อมไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะ

หยุดแล้วค่ะหยุดแล้วนะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆได้มาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้รอบๆห้องเรียนของเราเลยแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ได้เลยค่ะ

อุ๊ยน้องมาตินหยุดนิ่งเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยน้องมาตินทำท่าอะไรครับอ๋อทำท่าปั่นจักรยานน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะตอนนี้จังหวะช้านะเคลื่อนไหวแบบช้าๆค่ะ

ตอนนี้หยุดกันหรือยังเอ่ยน่ารักมากเลยค่ะครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้เด็กๆปลายทางก็หยุดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถสอบถามเด็กๆได้นะคะว่าเด็กๆเคลื่อนไหวเป็นท่าทางอะไรค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดสังเกตดูซิว่าตอนนี้ห้องเรียนของคุณครูพัดใครหยุดนิ่งค่ะน้องขนุนค่ะหยุดนิ่งเลยทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะลูกอ๋อทำท่าเป็นแมวน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะมีใครยังไม่หยุดบ้างคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าวันนี้คุณครูพัฒน์จะมีเพลงอะไรมาฝากเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันแต่ว่าคุณครูพัฒน์ค่ะจะมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อนเด็กๆจะต้องตั้งใจอะไรคะ
1: ต
0: ั้งใจฟังถ้าเด็กๆคุยกันตอนคุณครูพัฒน์ร้องเพลงจะได้ยินไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ยินดังนั้นให้เด็กๆตั้งใจฟังนะเพราะว่าเด็กๆจะต้องลองคิดท่าทางด้วยว่าเด็กๆจะทำท่าทางเป็นอะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กตั้งใจฟังค่ะเพลงมากินข้าวสิมา

มีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำเดี๋ยวคุณครูพัดร้องให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วให้เด็กๆลองคิดท่าทางนะว่าเด็กๆจะทำท่าทางอะไรพร้อมไหมคะตั้งใจฟังนะคะเด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงมากินข้าวสิกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: มีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำน่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดของเด็กๆได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยกันได้เลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะตอนนี้เด็กๆปลายทางหรือว่าเพื่อนๆของเด็กๆนะคะก็บอกว่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพลงกันอีกหนึ่งรอบค่ะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำอ่ำน่ารักมากเลยค่ะคุณครูพัฒสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็สามารถทำท่าทางประกอบเพลงได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยเอตอนนี้เด็กๆอยากที่จะไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงที่ของตนเองได้เลยนะคะนั่งลงที่พื้นได้เลยเด็กผู้หญิงอย่าลืมเอากระโปรงปิดขานะลูกนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเด็กๆเอากระโปรงปิดขาไว้นะเด็กผู้หญิงนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาร้องเพลงแล้วก็ทําท่าทางกันนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิกันค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดั่งสายน้ำช่ำเย็นดั่งหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะเราจะมานั่งสมาธิกันนะคะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนั่งที่ค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับนั่งที่ได้เลยค่ะนั่งที่ได้เลยยอดเยี่ยมมากค่ะตอนนี้เด็กๆก็นั่งที่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เรานะคะได้ไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันมาแล้วค่ะเด็กๆรู้สึกสดชื่นไหมคะสดชื่นถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องไปไหนคะลูกไปไหนคะไปดื่มนมถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมาก
0: พวกเราทำได้

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปดื่มนมกันมาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะอิ่มหรือยังลูกอิ่มแล้วแล้วตอนนี้เด็กๆมีแรงที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆค่ะลองสังเกตป้ายหน่วยการเรียนรู้ของคุณครูพัฒน์ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าป้ายหน่วยของคุณครูพัฒน์ในสัปดาห์นี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเห็นอะไรนะคะเห็นคนเอ๊ะเขาเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายอ๋อ
0: มีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายเลยนอกจากจะสังเกตเห็นคนแล้วเด็กสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นหญ้า
0: เด็กบอกว่าเห็นเหมือนมีหญ้าด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะหญ้าสีอะไรนะ
1: เป
0: ็
1: นส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: เป็นสีเขียวๆแล้วก็สีเหลืองด้วยแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าหน่วยการเรียนรู้ของคุณครูพัฒน์นะคะก็เปลี่ยนไปจากสัปดาห์ที่แล้วเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตจากภาพแล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะเด็กๆบอกว่าเอ๊ะเป็นหน่วยหญ้าหรือเปล่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะจะเรียนรู้กัน

0: ในหน่วยข่าวค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆลองสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะคะหน่วยข้าว
1: หน่วยข้าว
0: เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยข้าว
1: หน่วยข้าวอ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วยข้าว
1: หน่วยข้าว
0: ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรนะคะหน่วยข้าวถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆจะเรียนรู้ในหน่วยข้าวค่ะคุณครูพัดนะคะก็เลยมีป้ายนิเทศนะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองค่ะโดยในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีอะไรมาให้เด็กๆได้ดูคะมีกล่องปริศนาถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกล่องปริศนาที่คุณครูนำมาฝากค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูพัดค่ะยังมีต้นข้าวนะคะมาให้เด็กๆได้ดูหรือว่าได้เรียนรู้ด้วยแต่ว่าในวันนี้ค่ะเรานะคะจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะว่าชนิดของข้าวมีอะไรบ้างค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสังเกตกันค่ะคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะมาลองสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนาดูค่ะว่าในกล่องปริศนาของคุณครูมีอะไรอยู่ค่ะใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะให้เด็กๆเอามือมาไว้บนตักค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ด้านนี้เลยค่ะน้องเดมี่ลองสัมผัสดูค่ะว่าในกล่องปริศนาของคุณครูมีอะไรค่ะเจอสิ่งของไหมคะที่อยู่ข้างในลองสัมผัสดูแล้วเป็นยังไงคะเป็นยังไงลูกรู้สึกยังไงคะเจอสิ่งของข้างในแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วเป็นยังไงคะลูกนิ่มๆหรือว่าแข็งๆคะ
2: แข็ง
0: ๆแข็งๆแข็งๆคืออะไรนะแล้วมันเป็นเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆคะ
2: เล
0: ็
2: ก
0: ๆเล็กๆคืออะไรนะไหนน้องเดมี่ลองเอามือออกมาจากกล่องปริศนาก่อนเลยค่ะเด็กๆคะน้องเดมี่บอกว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาค่ะเป็นสิ่งของที่แข็งๆแล้วก็เป็นเล็กๆด้วยเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะเด็กๆคิดว่าคืออะไรนะอะไรนะลู
2: ก
0: เด็กๆบอกว่าเป็นกับข้าวหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราปรบมือให้น้องเดมี่ก่อนเลยค่ะด้านนี้ได้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะให้เด็กๆนะคะได้ลองใช้ตาของเด็กๆค่ะในการสังเกตตาของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอบต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกตสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาค่ะใครดีนะที่จะออกมาชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอาก้าครับน้องอาก้ามายืนด้านนี้เลยก็ได้ครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้น้องอาก้าค่ะลองสังเกตสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาดูค่ะคุณครูพัดจะแอบเปิดให้น้องอาก้าดูก่อนคนแรกเลยนี่เลยค่ะน้องอาก้าลองดูสิคะสังเกตเห็นอะไรคะเห็นอะไรนะ
3: คะ
0: เห็นข้าวไหนลองบอกเพื่อนสิคะว่าน้องอาก้าสังเกตเห็นอะไรนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เห็นหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเห็นอะไรนะครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เห็นข้าวครับเห็นข้าวครับ
3: ข้าว
0: เก่งมากเลยครับน้องอาก้านะคะบอกว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาค่ะน้องอาก้าสังเกตเห็นข้าวนั่นเองปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาของคุณครูนะคะก็คือนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือข้าวนั่นเองค่ะโดยนี่นะคะก็จะเป็นข้าวสารค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกตดูนะคะว่า

0: ารที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเรียนรู้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งจานข้าวที่มีข้าวสารอยู่นะคะให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกตแล้วก็ลองสัมผัสดูเด็กๆสามารถใช้มือของเด็กๆนะคะในการลองสัมผัสเมล็ดข้าวได้และเด็กลองสังเกตดูนะคะว่าเมล็ดข้าวของเรามีลักษณะอย่างไรค่ะเด็กๆสังเกตเสร็จแล้วส่งให้ใครคะ
1: ส
0: ่งให้เพื่อนๆเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอเริ่มส่งไปให้ที่น้องไมล์เลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวน้องไมล์สังเกตเสร็จแล้วส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะลองสังเกตดูค่ะถือระวังนะลูกนะแล้วส่งให้เพื่อนๆได้เลยค่ะลองจับดูแล้วก็คืนเมล็ดข้าวให้คุณครูด้วยนะคะค่อยๆลองสังเกตดูนะคะถือเบาๆนะลูกนะลองสังเกตดูค่ะว่าเมล็ดข้าวที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเสร็จแล้วส่งให้เพื่อนๆดูเลยนะเด็กๆลองจับเมล็ดข้าวแล้วเอาเมล็ดข้าวคืนให้คุณครูในจานด้วยนะคะน้องคิต้าส่งให้น้องข้าวหอมได้เลยค่ะน่ารักมากเลยลูกเด็กๆน่ารักมากเลยที่รู้จักการรอคอยด้วยนะคะน้องขนุนครับจับที่จานข้าวด้วยลูกน้องขนุนครับเก่งมากเลยลองสังเกตดูนะคะส่งให้เพื่อนเลย

0: ส่งให้เพื่อนๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ลองสังเกตเมล็ดข้าวของคุณครูแล้วค่ะโดยนี่นะคะก็เป็นข้าวสารนั่นเองมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆเป็นอย่างไรนะคะ
1: แข
0: ็
1: ง
0: ๆโอ้เด็กๆบอกว่าแข็งๆแล้วมีสีอะไรนะเป็นสีขาวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าข้าวสารของเราค่ะก็จะมีเมล็ดที่แข็งๆแล้วก็เป็นสีขาวด้วยและเมล็ดของข้าวสารของเรานะคะก็จะมีลักษณะเรียวยาวนั่นเองเด็กๆก็จะสังเกตเห็นจากที่คุณครูนะคะให้เด็กๆได้สังเกตกันนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะนอกจากคุณครูพัดค่ะจะมีข้าวสารมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะคุณครูค่ะก็ยังมีข้าวอีกหนึ่งชนิดค่ะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตนะคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดมีข้าวอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็สังเกตกันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าคุณครูพัดนะคะก็มีเมล็ดข้าวนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกหนึ่งชนิดค่ะโดยนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกตเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆลองสังเกตจากสีแล้วก็ให้เด็กๆนะคะลองสัมผัสดูค่ะว่าเมล็ดของข้าวเหนียวมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วคุณครูพัดขอเริ่มจากน้องไม้เหมือนเดิมเลยน้องไม้สัมผัสเสร็จแล้วสังเกตเสร็จแล้วส่งให้เพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆถือระวังด้วยนะคะระวังข้าวในจานของคุณครูหกนะคะส่งให้เพื่อนๆได้เลยลองสังเกตดูนะคะ

เด็กๆค่ะเอาเมล็ดข้าวคืนคุณครูด้วยนะสังเกตเสร็จแล้วส่งให้น้องอาก้าเลยลูกระวังข้าวในจานคุณครูหกนะคะเด็กๆจับสองมือไว้เลยค่ะลองสังเกตดูค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรลูก

เด็กๆสังเกตเสร็จแล้วส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะลองสังเกตดูค่ะส่งให้น้องข้าวหอมได้เลยน้องข้าวหอมลองสังเกตดูนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าเมล็ดข้าวเหนียวของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะลองสังเกตลักษณะแล้วก็สีดูเลยนะคะส่งให้เพื่อนได้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็สังเกตเมล็ดข้าวเหนียวของคุณครูกันเสร็จทุกคนแล้วค่ะเด็กๆค่ะลองบอกคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้สังเกตไปคือเมล็ดของข้าวอะไรนะคะข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชนิดของข้าวค่ะโดยคุณครูนะคะก็มีทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวเหนียวมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเมล็ดข้าวของครูนะคะทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีความแตกต่างกันอย่างไรเมล็ดข้าวสารของเรานะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวค่อนข้างที่จะใสเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆลองสังเกตเปรียบเทียบกันดูแล้วเมล็ดข้าวของเรานะคะก็จะมีลักษณะเรียวยาวนั่นเองคือข้าวสารนะคะแต่สำหรับข้าวเหนียวของเราค่ะข้าวเหนียวของเรานะคะเมล็ดข้าวค่ะก็จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีลักษณะสั้นนั่นเองแล้วก็เป็นสีขาวนวลเลยถ้าเป็นสีขาวนวลคือข้าวเหนียวนะคะเด็กๆสีขาวนวลคือข้าวอะไรนะคะข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชนิดของข้าวกันไปแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองมาแยกดูค่ะว่าหลังจากที่เด็กๆนะคะได้สังเกตข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสารไปแล้วค่ะเด็กๆจะสามารถแยกได้หรือเปล่านะว่าข้าวเหนียวกับข้าวสารของเราที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเรียนรู้เด็กๆจะแยกได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะขออนุญาตหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็เรียนรู้กันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็เตรียมอุปกรณ์นะคะมาให้เด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชนิดของข้าวค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองแยกนะคะว่าข้าวเหนียวกับข้าวสารเด็กๆจะสามารถแยกได้หรือเปล่าคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆได้สังเกตข้าวเหนียวกับข้าวสารกันแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองสังเกตอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียมไว้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคุณครูพัดนะคะได้ใส่เมล็ดข้าวสารนะคะใส่ลงไปในถุงแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวสารนั่นเองค่ะนี่คืออะไรคะเด็กๆข้าวสารถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะได้สังเกตเมล็ดข้าวจากในตะกร้าของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆลองสังเกตแล้วเห็นว่าถุงข้าวที่เด็กๆสังเกตนะคะเป็นเมล็ดของข้าวสารนะคะให้เด็กๆค่ะใส่ลงไปที่ตะกร้าที่คุณครูเตรียมไว้ค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะให้เด็กๆใส่เมล็ดข้าวสารของคุณครูใส่ลงไปที่ตะกร้าสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องเลยถ้าเด็กๆลองสังเกตแล้วเห็นว่าเป็นเมล็ดข้าวสารให้เด็กๆใส่ลงไปในตะกร้าสีเหลืองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปวางไว้ก่อนเลยค่ะต่อมาค่ะคุณครูนะคะก็ได้จัดเตรียมนะคะเมล็ดข้าวเหนียวใส่ลงไปในถุงเช่นเดียวกันค่ะนี่คืออะไรนะคะข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวนั่นเองถ้าเด็กๆลองสังเกตแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นข้าวเหนียวให้เด็กๆค่ะใส่ลงไปนะคะที่ตะกร้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นตะกร้าสีอะไรคะเด็กๆเป็นตะกร้าสีแดงถูกต้องเลยถ้าเด็กๆลองสังเกตเมล็ดข้าวจากในถุงแล้วสังเกตเห็นว่า

0: แต่ถ้าเด็กๆลองสังเกตเมล็ดข้าวแล้วเป็นข้าวเหนียวใส่ลงไปในตะกร้าสีอะไรคะสีแดงถึงต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาลองจำแนกนะคะหรือว่ามาแยกข้าวเหนียวกับข้าวสารนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวไปแล้วและได้สังเกตกันไปแล้วนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนคนแรกเลยค่ะใครดีนะน้องบาสครับเชิญเลยครับมาด้านนี้ได้เลยลูกน้องบาสลองหยิบมา1ถุงได้เลยค่ะน้องบาสลองสังเกตดูสิคะว่าเมล็ดข้าวที่อยู่ในถุงนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรคะลองสังเกตดูกันค่ะนะคะ
1: แข็งแข็ง
0: เป็นแข็งแข็งแล้วมีสีอะไรคะไหนลองสังเกตดูสิสีขาวแต่ว่าเป็นขาวแบบไหนลูกขาวนวลใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่น้องบาสค่ะแล้วเมล็ดข้าวที่เป็นสีขาวนวลคือข้าวอะไรลูก
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวถูกต้องเลยแล้วข้าวเหนียวต้องใส่ในตะกร้าสีไหนคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชีหมอหมอชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะน้องข้าวหอมลองหยิบเมล็ดข้าวขึ้นมา1ถุงค่ะถุงไหนก็ได้แล้วน้องลองสังเกตดูสิคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรลูกน้องข้าวหอมคิดว่าเมล็ดข้าวที่อยู่ในถุงนี้เป็นข้าวอะไรคะ
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเป็นข้าวเหนียวต้องใส่ในตะกร้าสีอะไรคะสีอะไรลูก
1: สีแดง
0: สีแดงถูกต้องเลยค่ะนำไปใส่ที่ตะกร้าได้เลยน้องข้าวหอมวางถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเชิญน้องไม้ค่ะมาด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวน้องไม้ลองหยิบข้าวขึ้นมา1ถุงค่ะแล้วน้องไม้ลองสังเกตดูค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ข้าวหาน
0: เป็นอะไรนะคะ
1: ข้าวหาน
0: อ๋อข้าวสารถูกต้องเลยลองสังเกตดูค่ะมีสีอะไรคะ
1: สีขาว
0: สีขาวถูกต้องเลยแล้วข้าวสารต้องใส่ในตะกร้าใบไหนคะสีอะไรลูก
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองถูกต้องเลยนำไปวางได้เลยค่ะวางเบาๆนะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะขอเชิญน้องหมุยหมุยค่ะหยิบข้าวขึ้นมา1ถุงได้เลยค่ะลองสังเกตดูค่ะน้องหมุยหมุยคิดว่าคือข้าวอะไรคะ
2: ข้าวสารค่ะ
0: ถูกต้องเลยรู้ได้ไงว่าเป็นข้าวสารคะมันเป็นสีอะไรลูก
2: สีขาว
0: สีขาวถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเป็นสีขาวหรือว่าเป็นข้าวสารต้องใส่ในตะกร้าใบไหนคะสีอะไรลูกวางได้เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินหยิบข้าวขึ้นมา1ถุงเลยครับน้องกวินลองสังเกตดูค่ะว่าข้าวที่น้องกวินถืออยู่คือข้าวอะไรคะ
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเป็นข้าวเหนียวต้องใส่ในตะกร้าไหนคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะคุณครูพัชยังเหลืออีก1ถุงค่ะให้เด็กๆได้ออกมาลองจำแนกดูนะคะว่าเด็กๆนะคะจะสามารถแยกข้าวเหนียวกับข้าวสารได้หรือเปล่าคนต่อไปค่ะเอามือไว้บนตักเลยน้องเกรซค่ะมาด้านนี้ได้เลยน้องเกรซหยิบข้าวมาเลยค่ะแล้วลองสังเกตดูสิคะว่ามีลักษณะอย่างไรคือข้าวอะไรคะ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสารถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเป็นข้าวสารต้องใส่ในตะกร้าใบไหนคะยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้อง

เกตด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ลองออกมาคัดแยกนะคะชนิดของข้าวค่ะนั่นก็คือข้าวสารแล้วก็ข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชนิดของข้าวเหมือนที่คุณครูได้บอกไปเลยมีข้าวอะไรบ้างคะข้าวอะไรลูกข้าวสารและข้าวเหนียวถูกต้องเลยค่ะโดยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าถ้าเป็นข้าวสารค่ะลักษณะของเมล็ดข้าวสารก็จะมีความเรียวยาวแล้วก็เป็นสีขาวใสนั่นเองแต่ถ้าเป็นเมล็ดข้าวเหนียวนะคะจะมีสีขาวนวลแล้วก็เมล็ดนะคะก็จะค่อนข้างสั้นนั่นเองซึ่งก็คือข้าวเหนียวค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะตอนนี้เด็กๆปลายทางก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปเตรียมตัวแล้วกลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อ

การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้เป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้เป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้เป้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเช่นเดิมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้ง2ข้างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกันค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางมาเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกันเลยนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมวค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแมงมุมค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และ

เล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นนะคะมานั่งที่โต๊ะที่คุณครูจัดเตรียมไว้ได้เลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะและเมื่อทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเป่าสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้ลองสังเกตอุปกรณ์ที่คุณครูเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆอย่างแรกเลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำและผู้กันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะได้จัดเตรียมเป็นกระดาษ100ปอนด์หรือว่ากระดาษแข็งก็ได้นะคะเพราะว่าเราใช้ในการทำสีน้ำนั่นเองค่ะอุปกรณ์ต่อมาค่ะคืออะไรคะลูกคือหลอดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือหลอดค่ะต่อมาค่ะนี่นะคะเป็นตะกร้านั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะนำมาให้เด็กๆได้ใส่หลอดที่เด็กๆใช้แล้วนั่นเองค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายของเราค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมาดค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตวิธีการเป่าสีให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ใช้ผู้กันนะคะในการหยดสีน้ำลงไปที่กระดาษค่ะเด็กๆสามารถเลือกสีที่เด็กๆชื่นชอบได้เลยนะคะคุณครูพัดก็จะหยดลงไปเลยค่ะเด็กๆสามารถหยดลงไปได้หลายๆหยดเลยนะคะแล้วคุณครูค่ะก็จะขอหยดสีเพิ่มด้วยค่ะเด็กๆสามารถใช้ได้หลายๆสีเลยนะหยดลงไปเลยแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมใส่ผู้กันให้ถูกสีด้วยนะคะและให้เด็กๆค่ะใช้หลอดนะคะในการเป่าสีนั่นเองค่ะคุณครูก็จะค่อยๆเป่าสีนะคะแล้วให้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะ

เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็เป่าสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหลอดนะคะที่เด็กๆใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะใส่ลงไปในตะกร้าที่คุณครูเตรียมไว้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่ตะกร้าคุณครูมีสีแดงติดอยู่คือให้เด็กๆนะคะใส่หลอดที่เด็กๆใช้แล้วนั่นเองค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองดูผลงานของคุณครูค่ะแล้วเด็กๆลองบอกคุณครูนะคะว่าเด็กๆคิดว่าคุณครูพัดเป่าสีเป็นภาพอะไรคะมีเด็กๆบอกว่าเป็นต้นไม้มีเด็กๆคนไหนบอกว่าเป็นอะไรอีกคะเป็นปลาเหมือนอะไรอีกนะเด็กๆมีเด็กๆบอกว่าเป็นปะการังด้วยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถบอกความคิดหรือว่าบอกจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นผลงานการเป่าสีของครูพัดเป็นภาพอะไรค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะนี่เป็นผลงานที่เรานะคะใช้สีน้ำค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปไหนคะนำไปตากถูกต้องเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอผลงานของเด็กๆแห้งเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็จะเปิดมุมหนังสือนะคะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติค่ะให้เด็กๆนะคะได้เข้าเล่นนั่นเองค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ในมุมวิทยาศาสตร์เป็นของใหม่ให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นที่มุมนี้ได้นะคะโดยเด็กๆนะคะอย่าลืมค่ะเวลาที่เด็กๆเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆให้เด็กๆใช้ไม้หนีบนะคะติดที่เสื้อของเด็กๆนั่นเองถ้าไม้หนีบหมดเด็กๆก็อาจจะต้องรอหรือว่าเปลี่ยนมุมเล่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆเข้าเล่นมุมประสบการณ์ต่างๆแล้วเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นกับ

พื่อนๆและถ้าเด็กๆนะคะได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะพาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำด้วยเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะยกเบาๆนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็เข้าแถวตามกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะกับหลังหันเลยแล้วเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยลูกแถวนี้มาค่ะหยิบกระดาษปั้นสัญลักษณ์เลยค่ะน้องก็วินหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันได้เลยลูกหยิบกระดาษปั้นสัญลักษณ์ได้เลยค่ะใช่ค่ะ

เด็กๆชอบสีไหนสามารถใช้ได้เลยนะคะหยดไปบนกระดาษได้เลยลูกค่ะหยดได้หลายๆสีเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเป่าทีเดียวก็ได้ค่ะเปลี่ยนสีได้นะคะ

เก่งมากครับอาก้าเดี๋ยวคุณขยับเก้าอี้ให้นะตัวนี้ค่ะอาก้ามาใส่ในนี้อาก้าวางไว้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราใช้ต่อได้หยดสีเพิ่มได้นะเก่งมากลูกข้าวหอมเด็กๆคะถ้าเด็กๆยังจะเป่าสีเพิ่มอยู่เด็กๆเอาหลอดวางไว้ด้านนอกก่อนนะคะถ้าเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วค่อยเอามาใส่ในตะกร้านี้ลูกใช่ครับแล้วก็ต่อเลยขับไปใกล้ๆนิดนึงเลยแล้วก็ไป

คนหนึ่งแล้วก็ปอนั่นปอลูกปอลูกจ้าตรงนี้เห็นไหมคะพอหนูอยู่ใกล้ๆแล้วก็ปอปอลูกอีกหนึ่งปอยี่เล่ปอแรงๆเก่งมากค่ะก็เล่นต่ำๆค่ะต้องก้มศีรษะลงมานิดนึงเอาตรงนี้มาใกล้ๆกับสีเอาหลอดมาใกล้ๆกับสีลูกเอาหลอดแล้วหนูก้มศีรษะลงมาแล้วก็เบา

น้ำมันหยิบหลอดอันใหม่มาก็ได้หรอกพิกัดแล้วเป่าถูกต้องเลยเอาเป่าตัวนี้ด้วยค่ะ

เก่งมากค่ะหยุดไปอยู่นี่ค่ะก็มาอีกน้องข้าวหอมก็มานิดนึงถูกต้องครับอาก้าไม่ใส่ในนั้นนะน้องอาก้าเป่าอีกนิดนึงได้ลูกเอียงหลอดนิดนึงครับ

0: นูลองดูผลงานของหนูสิคะปอกเป็นรูปอะไรลูกปอกสีเป็นรูปอะไรคะ
1: หอยอ
0: ะไรนะคะ
1: ปอกเป็นรูปหอย
0: อ๋อหอยหอยอยู่ที่ไหนลูก
1: ที่บ้าน
0: หอยอยู่ที่บ้านดูครูเขาเขียนหนังสือนะที่บ้านของใครคะ
1: ที่บ้านของหอย
0: หอยอยู่ที่บ้านของหอยใช่ไหมนี่ค่ะ

Ajá. A ver. Juan Ponce, sí, pero para no me lo. Manda mi graja. Ajá, para la. หนึ่งทำเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะอ๋อเดี๋ยวน้องมาค่ะเดี๋ยวน้องมาไปปั้นดินน้ำมันหล่อคุณครูก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นู่นโต๊ะเต็มค่ะเดี๋ยวหนูเอาการาดไปไว้ที่ช่องผลงานของหนูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาปั้นดินน้ำมันหล่อกันเลย

เชิญเลยค่ะบ้านของใครคะฮะอ๋อบ้านของขนมหวานกับแม่วิใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดเขียนให้มาได้ดูครูพัดเขียนหนังสือลูกบ้านของขนมหวานกับแม่วิใช่ไหมลูก

要卡不就那你那个บ้านเสร็จแล้วเอาผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ

ได้ค่ะค่ะได้ค่ะไหนคุณพัดดูไหมเอาหลีกเสื้อด้วยนะคะได้ค่ะแต่ว่าทำผลงานเสร็จแล้วต้องมาให้คุณครูดูก่อนนะคะก่อนเก็บเอาผลงานให้คุณครูดูก่อนนะเอามาตัดเลยไหนคะมาตีนได้ไหมลูกนะครับไม่เป็นไรอ่ะมาตินเองมาตินมาหนีมาตินไม่มีมาหนีเลยหนีเลยด้านนี้อ่ะแล้วมาตินจับตรงนี้หนีลงไปนะครับ

0: นี่ค่ะเอาไปตากตรงนั้นมาครับกวินเดี๋ยวเอาไปเก็บแล้วเดี๋ยวมาหาครูผัดนะมาด้านนี้เลยทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นลูกกระต่าย
0: อะไรนะคะ
1: ทำเป็นลูกกระต่าย
0: กระต่ายใช่ไหมคะ

0: เด็กๆคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยข้าววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์มีต้นข้าวมาไว้ที่มูลวิทยาศาสตร์ของเราด้วยนี่ก็คือต้นข้าวเด็กๆสามารถสังเกตได้นะถ้าในกระถางนี้เป็นต้นข้าวของจริงเลยค่ะแต่ว่าถ้าในกระถางนี้เป็นต้นข้าวจำลองเด็กๆสามารถสังเกตได้นะคะแต่ว่าเด็กๆดึงออกมาได้ไหมคะดึงออกมาไม่ได้นะแต่เด็กๆใช้มือเด็กๆลองจับสัมผัสดูได้นะคะลองดูได้เลยค่ะต้นข้าวของเราข้าวก็คือข้าวที่เด็กๆกินหรือว่ารับประทานทุกวันเลยใช่นี่คือต้นข้าวลูก
1: ปลูกกระป๋อง
0: ใช่ค่ะเราจะปลูกไว้ในดินแบบนี้เลยเด็กๆสามารถดูสังเกตได้นะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้นำผลงานของตนเองมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆก็สามารถนำผลงานของเด็กๆนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชจะลองสังเกตดูค่ะว่าใครนั่งเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้เลือกผลงานที่เด็กๆนะคะได้ทำในวันนี้มา1ผลงานแล้วออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะเอ๊ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยเชิญค่ะจะเอาผลงานไหนคะหยิบออกมาได้เลยค่ะได้ไหมลูกมาค่ะด้านนี้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมุ้ยมุ้ยคะผลงานนี้เป็นผลงานกิจกรรมอะไรลูก
1: กิจกรรมเป่าสี
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้น้องมุ้ยมุ้ยใช้สีอะไรเป่าสีบ้างลูก
1: สีแดงกับสีเหลือง
0: สีแดงสีเหลืองแล้วมีสีอะไรอีกคะ
1: สีฟ้า
0: ไหนลองสังเกตดูสิสีน้ำเงินถูกต้องเลยค่ะแล้วน้องมุ้ยมุ้ยเป่าสีเป็นอะไรลูก
1: เป็นปู
0: เป็นปูยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมุ้ยมุ้ยได้ค่ะเดี๋ยวฝึกมาค่ะผลงานฝากไว้ที่คุณครูได้เลยขอบคุณปรบมือให้น้องเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะน่ารักมากเลยที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กได้เข้าเล่นด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าที่มุมวิทยาศาสตร์ของคุณครูพัฒน์นะคะคุณครูค่ะก็มีต้นข้าวนะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็เรียนรู้กันนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่วันนี้ได้เล่นที่มุมวิทยาศาสตร์แล้วสังเกตเห็นต้นข้าวบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่ได้เข้าเล่นที่มุมวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ไปสังเกตต้นข้าวของคุณครูนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือนะคะเข้าห้องน้ำดื่มน้ำค่ะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปล้างมือกันนะคะเด็กๆปลายทางค่ะเมื่อไปล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางมาทำท่าทางไปพร้อมๆกันค่ะเส้นหมี่ซาลาเปาไก่สับข้าวต้มมัดเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่ซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาไก่สับไก่สับไก่สับแล้วก็ข้าวต้มมัด

กมการศึกษาของคุณครูเลยค่ะนี่นะคะก็คือเกมการศึกษาที่เด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้ในวันนี้นั่นเองค่ะโดยภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นก็คือภาพที่สมบูรณ์ของเกมการศึกษาในวันนี้ของเราค่ะและเด็กๆลองสังเกตค่ะนี่นะคะก็เป็นเกมการศึกษาที่คุณครูนะคะก็ได้แบ่งชิ้นส่วนของภาพตัดต่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขออนุญาตกระจายชิ้นส่วนของเกมการศึกษาเลยค่ะคุณครูก็จะนำมาวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็กระจายชิ้นส่วนของเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตเกมภาพตัดต่อทุ่งนากันค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะจะเล่นเกมการศึกษานี้นะคะซึ่งก็คือเกมภาพตัดต่อค่ะเด็กๆสามารถสังเกตได้จากภาพที่สมบูรณ์นั่นเองโดยเด็กๆนะคะสามารถสังเกตได้จากลักษณะหรือว่าสีของภาพนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองเริ่มจากชิ้นไหนดีนะเอาชิ้นไหนดีคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดเริ่มจากชิ้นนี้เลยค่ะแล้วคุณครูพัดก็จะนำไปวางค่ะครูพัดวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกไหมคะลูกไม่ถูกเอ๊ะเด็กๆลองสังเกตจากภาพด้านบนดูได้เลยนะคะคุณครูพัดก็จะนำมาวางตรงนี้ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเด็กๆนะคะสามารถสังเกตได้ค่ะว่าชิ้นส่วนไหนนะคะที่ขาดหายไปนั่นเองหรือว่าสีไหนที่ขาดหายไปคุณครูพัชสังเกตเห็นค่ะว่าตอนนี้นะคะก็จะมีอะไรนะที่ขาดหายไปนี่เลยค่ะภูเขาของคุณครูพัชขาดหายไปค่ะเอ๊ะเด็กๆคะภูเขาตรงนี้สีอะไรนะแล้วคุณครูพัชสังเกตจากภาพด้านบนค่ะจะต้องเห็นดวงอาทิตย์หรือว่าพระอาทิตย์ด้วยค่ะอยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆภาพนี้หรือเปล่านะครูพัดเห็นมีสีเขียวๆเหมือนกันค่ะถูกต้องไหมคะไม่ถูกเอ๊อยู่ไหนนะภาพนี้หรือเปล่าคะคุณครูพัดสังเกตเห็นมีดวงอาทิตย์ด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆสามารถสังเกตได้นะคะจากภาพหรือว่าสีที่ขาดหายไปสังเกตได้จากภาพที่สมบูรณ์เลยตอนนี้คุณครูพัดเล่นเกมภาพต่อถูกต้องไหมคะถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะลองไปเล่นเกมการศึกษาให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เลยวันนี้คุณครูพัดจะขอสาธิตเพียงแค่2ชิ้นนะคะเด็กๆสามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้นะคะโดยเด็กๆค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่และเด็กๆนะคะอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่เด็กๆจะเก็บเกมการศึกษาด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถนำตะกร้านะคะมาเก็บได้เลยที่มุมเกมการศึกษาแล้วก็หยิบเกมการศึกษาใหม่ไปเล่นได้เลยนะคะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยได้ไหมคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมกันแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เด็กๆยกเก้าอี้ระวังด้วยนะคะแล้วก็ยกแบบไหนลูกเบาๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

်ပြန်ကြတယ်လို့ဆောင်းသုံးတယ်ဟာလေလောင်းလို့စီလောင်းလို့စီဟာထောက်ဝါတုံးနီးလောင်းလိုက်ခေါင်းတော့ဟာပန်းလို့ဒုံအဖြစ်ခေါင်းတော့ဟာပန်းတော့မှာတော့နဲလက်ကိုခတ်ဝါမန်ခတ်ဟာခင်မဲ့ဝဲแล้วเด็กต้องสังเกตดูค่ะสีหรือว่าภาพไหนที่ขาดหายไปคะอุ๊ยเก่งมากเลยค่ะน้องวัดขยับมาด้านนี้ค่ะอะไรขาดหายไปอีกคะเราเริ่มจากภาพนี้ก็ได้อะไรขาดหายลูกอันนี้คืออะไรคะสีเขียวของอะไรลูกของอะไรคะลองดูสิของอะไรคะของภูเขาน้องขนุนลองวางใหม่ลูกคะเราต้องวางไว้ในกรอบในกรอบของเตรียมผ้าตัดต่อเลยค่ะหนูวางขยับเลยลูก

แล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะอะไรขาดหายไปลูกไหนคะไหนลองดูซิถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวลองสังเกตจากภาพนี้ก็ได้ค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือหมวกแสดงว่ามีใครหายไปไหนภาพไหนที่มีคุณยายที่กำลังปลูกข้าวอยู่คะอ๋อแล้วหมูมุ้ยมีเอามาวางได้เลยลูกถูกต้องเลยค่ะอีกหนึ่งภาพค่ะถูกต้องเลยค่ะเหมือนกับภาพของคุณไหมคะเหมือนกันไหมลูกเหมือนการแสดงว่าเล่นถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเอาไปเก็บและหยิบเกมใหม่มานะคะได้ครับมาดูเวลารู้จักเก้าอี้เก๋ๆเข้าทุ

เด็กๆคะเด็กๆเอาเกมการศึกษามากระจายแล้วเดี๋ยวช่วยกันจัดหมวดหมู่นะคะลองเล่นกันดูลูกเดี๋ยวคุณครูมาตรวจสอบนะคะช่วยกันลูกเอามาวางได้เลยจัดหมวดหมู่ได้เลยค่ะโอ้ถูกต้องเลยอันนี้เป็นภาพอะไรคะภาพหมวกถูกต้องเลยเด็กๆเรียงจากภาพเล็กไปภาพอะไรคะภาพใหญ่อันนี้ค่ะต่อมาเป็นอันไหนคะเราต้องลองสังเกตเป็นภาพอะไรหรือภาพนี้ภาพเสื้อกันฝนอันไหนนะระวังค่ะเอาภาพเสื้อกันฝนระวังลองสังเกตดูอีกทีนึงค่ะสองภาพนี้สองภาพนี้อันไหนเล็กกว่ากันลูกสองภาพนี้อันไหนเป็นภาพเล็กคะ

ที่สุดเลยค่ะชอบที่เล็กที่สุดเลยหวานได้เลยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะน้องมีอาหวานด้านนี้เลยแล้วมาสังเกต3ภาพนี้ค่ะมาด้านนี้ค่ะ3ภาพนี้ภาพไหนเล็กที่สุดคะเอาภาพที่เล็กที่สุดก่อนเลยภาพไหนเล็กที่สุดคะสลับกันค่ะหนูวางไหนหนูลองดูค่ะเอามาวางให้คุณพัดก่อนเลยน้องก็วิ่งวางก่อนเลยน้องมีอาวางก่อนค่ะเอาเด็กๆลองดูภาพไหนภาพเล็กที่สุดคะน้องมาภาพไหนเล็กที่สุดลองมองสิคะภาพของน้องก็วิ่งหยิบมาลูกหยิบมาครับน้องก็วิ่งหนูวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้ลูกวางค่ะตรงนี้มาค่ะสามภาพที่ไหนภาพไหนคะถูกหรือเปล่าไหนลองสังเกตดูหน่อยสิสองภาพมีภาพไหนเล็กกว่ากันสลับกันก่อนก็มีช่วยกันพัดหน่อยภาพนี้ถูกแล้วค่ะตัวนี้ถูกแล้วนะคะน้องไม้วางตรงนี้น้องก็วิ่งมาวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะหมุนให้หมุนให้เลยหมุนให้ค่ะโอเคถูกต้องเลยปรบมือให้

หนูเอามาเล่นในกรอบนี้ได้เลยนะคะเอามาเล่นในกรอบเกี่ยวกับภาพต่อได้เลยเดี๋ยวคุณครูมาดูนะต้องเลยค่ะขยับมาด้านนี้ดีกว่าขยับเลขสองมาตรงนี้เลยค่ะขยับมาแล้วต่อมาค่ะเดี๋ยวเราตัวนี้น้องนี่เอาภาพที่

ูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษานะคะเด็กๆค่ะสามารถเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งที่ได้เลยค่ะเก็บเกมการศึกษาใส่เลยค่ะวางเบาๆนะลูกนะเด็กๆค่ะเวลาลุกจากเก้าอี้เก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะก็ได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะอาจจะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่หรือว่าอาจจะได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเพราะว่าเรานะคะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆด้วยการถึง5กิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้พูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำในวันหยุดนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันได้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถคิดท่าทางประกอบเพลงตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของตนเองได้ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรลูกหน่วยอะไรคะหน่วยข้าวถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ใหม่นั้นก็คือหน่วยข้าวค่ะและเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สังเกตแล้วผัดข้าวสารแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังสามารถแยกนะคะชนิดของข้าวได้ด้วยค่ะและกิจกรรมต่อมาค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเป่าสีค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของตนเองเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเพลงเก็บของค่ะเด็กๆนะคะก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อทุ่งนานั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะเข้าไปสังเกตเห็นนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็มีการแบ่งปันและก็เล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องด้วยค่ะเด็กๆนะคะเก่งมากเลยที่ตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้มาร้องเพลงเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลาให้กับคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆของเรากันเลยค่ะวัน

สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ายได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะค่ะจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กับรายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาผู้ใหญ่ทุกคนไปรู้จักมุมมองความคิดและสิ่งที่วัยรุ่นเป็นกันครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอกันครับ

0: เปเปอร์ค่ะพิยดานามวงค่ะอายุ17ค่ะ
1: ไม่ใช่เพราะความสวยหรือความน่ารักนะครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักน้องคนนี้แต่เป็นเพราะความกล้าครับความกล้าให้เธอจะรู้จักตัวเองและกล้าที่จะเปิดเผยมันออกมาอย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่เราเข้าใจครับ
2: รู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนถ่ายรูปขึ้นมาก
0: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วตัวจริงก็น่ารักมากด้วยโอ้โหเอาตรงนะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นผู้ชายถูกปะเ
0: ออจะกินอะไรคะ
2: เอ้ย นี่พูดจริงคือครั้งแรกเนี่ยตอนที่บอกว่าน้องเปเปอร์เนี่ยพี่ก็เออเปเปอร์ก็ไม่รู้จักแต่พอเห็นรูปก็โอ้สวยจังเลยไม่คิดเลยว่านี่คือผู้ชาย
0: เคยเป็นผู้ชายมาก่อน
2: เคยเป็นผู้ชายมาก่อนครับถูกต้องเราสวยขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเรามีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมครับ
0: จริงๆจริงๆแต่ก่อนหนูอ้วนมากเลยนะ
2: อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่อ้วนเนี่ย
0: 70
2: เลยเหรอ
0: น่าจะสูง150อ้วนปะ
2: อ่ะโอเคให้งั้นน่าถือว่าอ้วนแล้วทำอะไรถึงผอมลงมาได้ขนาดนี้
0: จริงๆก็สูงขึ้นด้วยแต่ว่ามันออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
0: มากกว่า
2: ใ
0: ช
2: ่ผู้ชายปกติเขาก็จะอาจจะเตะบอลหรือทำกิจกรรมที่ฮาร์ดคอร์หน่อยตอนเด็กๆเราทำอะไร
0: จริงๆตอนหนูอยู่ชายล้วนกับผู้ชายตอนแบบเด็กๆเลยเนี่ยตอนประถมอ่ะหนูก็เล่นกับผู้ชายนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยเขาเล่นแบบอะไรอะที่ปลาไปแล้วมันแตก
2: ปลาไป
0: บาคูกันเหรอ
2: บาคูกันไอ้เบเบดอะนะถ้ารุ่นพี่ต้องเบเบดถ้ารุ่นเราได้เป็นบาคูกัน
0: ใช่
2: โอเค
0: หนูก็เล่นนะ
2: อยู่ก็เล่น
0: ใช
2: ่โอเคก็ดี
0: แล้วก็แบบพวกเลโก้อย่างเงี้ยหนูก็เคย
2: ตาเรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราเป็นแบบนี
0: ้ตั้งแต่เด็กเลยนะ
2: ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่คือแบบจริงๆก็ตั้งแต่จำได้เลยคือแบบเหมือนชอบเล่นเครื่องสำอาง
2: ชอบเล่นเครื่องสำอาง
0: ชอบใส่ส้นสูง
2: ใส่ส้นสูง
3: เดี๋ยวเราจะต่อแต่งหน้าไปถ่ายแบบประชาชนขึ้นเนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากลบอยู่แล้วก็กลบใต้ตาอะไรอย่างงี้กันเนาะอันดับแรกก็จะลงรองพื้นนะคะต่อไปเราก็จะลงแป้งตึ๊บตึ๊บไปเลยนะแล้วก็เชด
2: มันมาจากข้างในเลยใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกเราอยากไม่ได้มีอะไรสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีใครบอกให้เราเป็น
0: ใช่คือเหมือนเราก็แบบสนิทกับแม่เพราะเราเห็นแม่แบบมีเสื้อผ้าสวยๆเ

0: งามๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่แบบซื้อส้นสูงแล้วก็แบบว่าอยากตามแม่ไปร้านทำเล็บจังเลยตอนนั้นอ่ะก็แบบทำยังไงเราอยากทำแล้วก็บอกว่าขอทานด้วยได้ไหมแม่ก็บอกว่าอุ๊ยหนูเป็นผู้ชายนะลูกหรือทานได้ไง
1: ตอนนั้นขอคุณแม่คุณแม่ให้ปะ
0: ยังไม่ให้
1: ยังไม่ให้
0: ใช่เพราะแม่บอกว่าเออเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทำไมอ่ะไม่ได้หรออะไรอย่างง
1: ี้
0: แล้วก็กลับมาพอเราใส่ส้นสูงแม่ก็บอกเอ้าใส่ได้ไงเธอ
1: ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ใส่
0: ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแบบเราเป็นอะไรแค่เราแบบเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้ชอบที่แบบจะเล่นรุนแรงอะไรอย่างง
1: ี้เข้าใจเข้าใจ
0: ใช่เราชอบที่จะแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: ตอนเด็กเราเข้าใจเรื่องเพศยังไงว่าเอ๊ะต้องมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่า
0: ใช่ตั้งแต่เกิดเลยก็คือ
1: เ
0: พศชายเพศหญิงแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะโดนล้อแล้วว่าแบบเอ้ยแบบเป็นเกย์บ้างเป็นตูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรคือตูดอะไรคือแบบกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเรางงมากเราสงสัยเราก็พาเพื่อนที่แบบเป็นคล้ายๆเราเนี่ยไปเสิร์ชในห้องสมุดเราไปเสิร์ชว่ากระเทยอะไรใช่แล้วเราก็
1: เด็กๆเนาะเราก็อยากรู้อยากเห็น
0: ใช่แล้วเราก็มีรูปขึ้นมาคือเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่เสื้อแบบแปลกๆคือร่างผู้ชายมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ใช่แน่เลยเราไม่ใช่กระเทยแน่เลยอ่ะ
1: เรา
0: ไม่ได้จะเป็นเด็ก
1: เราอยากเป็นผู้หญิง
0: ใช่
1: มันต่างกันนะครับเท่าที่รู้ก็คือเราเรียนอยู่เรียนชายล้วน
0: ค่ะ
1: ถูกไหมการที่อยู่เรียนชายล้วนเนี่ยโดนแกล้งไหม
0: ถ้าเป็นตอนประถมก็โดน
1: อ่ะแล้วพอช่วงมัธยมขึ้นมา
0: หนูว่าที่ไม่โดนเพราะว่าทุกคนโตขึ้นมากกว่า
1: ทุกคนโตขึ้น
0: แล้วก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเราไม่ควรแบบว่าแกล้งกันนะ อะไรอย่างงี้
1: ตอนเราอยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยเราแต่งตัวผู้ชายถูกไหมแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อ
0: เสื้อนักเรียน
1: เสื้อนักเรียนปกติเข้าห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายครับ
0: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
1: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
0: เพราะว่าตอนเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะแบบมีโดนแกล้งบ้างถ้าเพื่อนรู้คือแต่ก่อนอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำต้องบอกเพื่อนว่าไปซื้อของนะที่ห้องแบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่งั้นเพื่อนจะตามมาห้องน้ำ
1: เพื่อนจะตามมาทำอะไรห้องน้ำ
0: ก็โดนแกล้ง
1: โดนแกล้ง
0: ใช่
1: เขาก็โดนแกล้งคือโดนแกล้งไงครับ
0: ก็จะแบบเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะนั่งฉี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบพี่มันลดอ่ะก็ขอดูก็เลยแบบราดน้ำใส่เลย
1: โอ้โหจริงปะเนี่ย
0: ใช่
1: เรานี่ก็แหมเหมือนกัน
0: เป็นคนรุนแรง
1: คือตักสาดเลย
0: ใช่แล้วก็แบบเปียกเลยออกมาคือชายเปียก
1: โอเคร้ายเหมือนกันนะ

0: จากการที่ได้คุยกับน้องเปเปอร์นะครับดูเหมือนว่าเธอจะสามารถปรับตัวกับสิ่งที่เธอเป็นได้อย่างดีเลยแต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ครับว่าวันแรกเนี่ยที่เธอต้องเปิดเผยความจริงกับครอบครัวของเธอรับรู้เนี่ยด่านเนี่ยเธอผ่านไม่ได้อย่างไร
1: ที่แบบอยู่โรงเรียนเป็นอย่างอยู่บ้านเป็นอย่างไงบ้างที่แบบเพื่อนๆก็ชอบแซวว่าอยู่เรียนหลั่นล่าอยู่บ้านแอปแมนอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าแต่ก่อนก็น่าจะอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเหมือนอยู่โรงเรียนเราก็จะมีเริ่มหาแก๊งเราได้แล้วเราก็จะมีแก๊งของเราใช่แต่พอกลับบ้านเราก็จะแบบเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าผู้ชายจ๋าขนาดนั้นเราอาจจะแบบพอบอกให้พูดครับเราก็แบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบแค่แบบให้มีคำสร้อยอะไรอีกนิดนึง
1: แก้เราอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแบบอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมผมยาวผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงใส่ส้นสูงเป็นผู้หญิงเลย
2: ใช
1: ่เปเปอร์รู้ตัวมานานแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: การที่รู้ตัวมานานแล้วเนี่ยเราบอกพ่อแม่เลยป่ะ
2: เราไม่ได้บอกค่ะ
1: ไม่ได้บอก
2: ใช่แต่ว่าเหมือนเขารู้เอง
1: แล้ว
2: เขาก็ไม่ได้คุย
1: แล้วตอนที่ไม่ได้บอกเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไง
2: ก็หลบหลบซ่อนๆแล้วก็เวลาเราอยากแต่งหญิงแล้วก็อาจจะรอพ่อแม่ออกจากบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดเทอมเนี่ยแล้วก็หอบเสื้อผ้าออกไปแต่งนอกเหนื่อยมากเลยนะตอนนั้นคนเหนื่อยเลย
1: ดูเหนื่อยจริงก็คือวันนั้นคือเขาไม่รู้เลยแล้วเราไม่ทำเราทำทุกวิถีทางให้เขาไม่รู้ด้วยถูกไหม
2: ใช่เสื้อผ้าปกติก็คือซื้อมาวิกอะไรอย่างเงี้ยไว้ใต้เตียง
1: ก็คือเก็บซ่อน
2: ใช่แล้วเตียงหนูเป็นเตียงติดพื้นหนูต้องยกฟูกเตียงอ่ะเอาไว้ใต้ฟูก
1: โอ้ขนาดนั้น
2: ใช่
1: เราแอบแต่งตัวเนี่ยเราซื้อวิกมาเองเราซื้อของเก็บไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยเราต้องแต่งอยู่บ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
2: ใช่
1: เคยโดนจับได้บ้างไหม
2: ก็เคยนะเหมือนไม่ได้จับได้แบบจังๆหรอกแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปทำงานเนี่ยเราก็จะแต่งตัวอยู่บ้าน
1: เราก็จะรู้เวลาแล้วเขาออกเวลาน
2: ี้ใช่แล้วเขาก็กลับมาประมาณนี้นะแล้วมีวันหนึ่งเราก็แต่งเพิ่งแต่งเสร็จเลยแล้วก็มาคือเราขอแค่แบบได้แต่งอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรก็
1: มีความสุขแล้ว
2: ใช่แค่ได้แต่งแล้วก็ส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นคือเขากลับมาก่อนเหมือนลืมของ
1: ก็คือเขาเพิ่งออกไปแล้วเขาก็ขับมาเลยนี่เหรอ
2: ใช่คือแบบออกไปประมาณแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทำอะไรเสร็จหมดแล้วแบบเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไงดีเราก็เลยแบบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลย
1: ก็คือพอเห็นแม่กลับมาก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
2: ใช่แล้วเราก็แบบ
1: แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราอ่ะแล้วแม่ก็ไม่เห็นเรา
2: คือหนูว่าเห็นแหละเพราะว่าแบบเปิดประตูเข้ามาแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเข้ามาแล้ว
2: ใช่
1: โอเค
2: แต่ว่าแบบเราก็แบบฟุ๊บ
1: เข้าห้องน้ำแล้วอยู่ในห้องน้ำเลย
2: หลังๆใช่แต่มันก็ต้องได้ยินเสียงว่าใส่ส้นสูงอะไรอยู่ตอนนั้น
1: ก็คือทวีเข้าห้องน้ำคือใส่ส้นสูงแล้วด้วย
2: ใช่
1: คือครบแล้ว
2: ครบหมดแล้ว
1: พร้อมถ่ายรูปได้เลยตอนนั้น
2: ใช
3: ่อ๋อข้างบ้านเขาก็พูดให้ฟังคุณแก่เวลาคุณแก่ไม่อยู่อ่ะน้องเปเปอร์ก็เอาส้นสูงอ่ะมาเดินอยู่ในสนามหญ้านะเป็นแคทวอล์กเลยเขาบอกเหรอนี่เราก็แอบพอดีลูกเขาก็จะรู้ว่าเราออกเวลาไหนเข้าเวลาไหนอันนี้เราก็แกล้งออกไปแล้วเราก็กลับเข้ามาดูลูกอาจริงใช่เราก็บอกว่าเปิ้ลทำไมเปิ้ลไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอ้อมๆก่อนไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปค้นห้องเขาเจอวิกผมเจอชุดชั้นในเจอยาคุมเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเราบอกว่าไปเอายาคุมมาจากไหนเขาก็บอกว่าซื้อสั่งในเน็ตอะไรต่อมีอะไรเราก็เลยยิงคำถามไปว่ามาม่าเลี้ยงเปอร์ผิดเหรอลูกทำไมเปอร์ถึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางอื่นเขาก็บอกว่าเขาเป็นที่ตัวเขาเองเป็นข้างในไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเราคือเขาก็ไม่อยากให้เราโทษตัวเอง
2: จนถึงวันนึงแบบคุณพ่อก็ไปเจอที่โรงเรียนเดินกับแก๊ง
1: เดือกแก๊งนี่คือแก๊งผู้ชายแก๊งที่แบบ
2: เป็นเหมือนเรา
1: แก๊งเพื่อนเหมือนเรา
2: ใช่เราก็จะมีบ้างแบบออกท่าทางพ่อแบบขับรถผ่านเราก็เห็น
1: พอดี
2: ใช่
1: วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
2: กลับมาบ้านก็คือเครียดมากแต่เดิม
1: ก็คือคุณพ่อรอคุยเลยนี่เหรอ
2: ใช่อ๋อ
1: แปลว่าคุณพ่อค่อนข้างจะซีเรียสมากเลย
2: ซีเรียสคุณพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่ากลัวจังเลย
1: ก็คือเขาไม่รู้มาก่อนพอเขาเห็นเขาตกใจเขาเลยกลับบ้านคือคุยเลย
2: แล้วคุยรอบแรกก็แบบเหมือนอันนี้คือคุยหลายรอบด้วยนะ
1: หลายรอบนี่กี่ครั้งคิดว่า
2: ประมาณ3 รอบแรกคือยังไม่มีคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ยังไม่กลับมาจากที่ทำงานก็คือคุยกับคุณพ่อก่อนพ่อก็แบบแล้วเราอยู่กับพ่อ2 คนแล้วยิ่งแบบว่าพ่อเราดุอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดตอนแรกก็ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็ร้องไห้พอรอบที่2เนี่ยก็มีคุณแม่
1: แล้วมีคุณแม่ตอนรอบที่มีคุณแม่กับคุณพ่อด้วยกันเนี่ยคุยแล้วจบกับการสนทนาเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ ก็มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะทำไงลูกไม่มีความสุขอะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบเรามาคุยแบบจริงจังแล้วกันว่าจะใช้ชีวิตต่อแบบนี้ยังไง
0: กลัวไหมว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
2: กลัวว่าถ้าเราตอบไม่ดีอ่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมรับมากกว่าตอนนั้นคือแบบหลังจากแบบคุยกันแบบว่าเยอะแยะมากมายหลายรอบมากจนแบบเขาไปคุยกันเองแล้วเขาก็มาแบบอ่ะโอเคถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนี้อะไรเงี้ย
3: กลายเป็นว่าที่บ้านเนี่ยพ่ออยู่มุมแม่อยู่มุมลูกอยู่มุมคุณแม่มองว่าถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันจะบานปลายแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับตัวน้องคุณแม่เคยเอายาคุมเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปทิ้งเขาก็ซื้อใหม่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าชุดมาเปลี่ยนที่ BTS บ้างที่ห้องน้ำห้างบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะไปเดินเล่นเดินเที่ยวได้แต่งเป็นผู้หญิงอย่างที่ต้องการใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอกลับมาเปลี่ยนชุดนักเรียนเข้าบ้านเราก็รู้แล้วคุณพ่อเขาเห็นคุณพ่อเขาแบบว่าทำไมลูกใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เราก็เลยปรึกษาการคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถามเธอจริงๆเหรอเราก็เปิดใจกับคุณพ่อว่าถามเธอจริงๆเหรอเธอคิดว่าลูกเราเป็นขนาดนี้เนี่ยเธอคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคิดว่าจะดึงลูกกลับมาเป็นผู้ชายได้ไหมเอาตรงๆนะอย่าโกหกตัวเองก็ถามคุณพ่อวัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามลูกยิ่งถอยห่างออกจากเรา
0: พอคุยกันจบวันนั้นแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนพอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยอมรับในตัวเราพอเราเริ่มกล้าที่บอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่
2: เปลี่ยนมากทุกอย่างแบบปลดล็อกหมดเลยคือแต่ก่อนอะเรียนจริงๆก็มีสาเหตุมาว่าเราเอาสมองเราไปคิดกับเรื่องจุกจิกแบบเราจะซื้อยาคุมดีไหมเราจะซื้อเครื่องสำอางดีไหมเราจะเก็บตังค์ยังไงดีเราจะเอาตังค์จากไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือสมองเรากับชีวิตเราไปโฟกัสเรื่องอื่นหมดเลย
2: ใช่จนเราแบบ
0: ไม่ได้ใช้ชีวิตไปเด็กหรือไม่ได้แบบตั้งใจในทำสิ่งที่เด็กต้องทำ
2: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนขนาดนั้นพอทุกอย่างปลดล็อกก็แบบมาคิดเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็เรียนดีขึ้น
0: พอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าเอ๊ะพ่อถึงแม่จะรู้ไหมสิ่งที่เราเป็นแบบไหนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องโฟกัสแทน
2: ถู
0: กปะพอหลังจากที่คุยกันมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะ
2: เนาะคือแบบปลดล็อกหมดเลยเราจะทำอะไรก็ง่ายเราไม่ต้องหอบเสื้อผ้าออกไปแต่งตัว
0: ไม่ต้องไปหลบไปซ่อนอะไรแล้ว
2: ซ่อนแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะโชคดีมากน้องเปเปอร์ที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจน้อง
2: ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะของหนู
3: หลังจากที่ลูกคุยกับเราปุ๊บเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกว่าลูกสบายใจขึ้นเขาเริ่มโล่งคุณแม่อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเปิดใจคุยกันเนี่ยการเรียนลูกตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องสมองเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องความสวยเขาอยากสวยเทคฮอร์โมนผิดวิธีมึนไปเรียนไม่รู้เรื่องหลับในห้องเรียนสอบตกหลายวิชามากแล้วนางก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะว่ากังวลกับตัวเองพอหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บแม่บอกอ่ะโอเคอยากสวยนะเราต้องมีพื้นฐานคุณแม่ก็มองว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมคิดว่าจะต้องแปลงเพศใช่ไหมไอ้เราก็อยากให้ลูกเป็นผู้หญิงอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรฉันเธอเป็นชายจะกลายมาเป็นหญิงเดี๋ยวแม่จะลองดูเราก็ไปหาคุณหมอคราวนี้ไปตอนแรกไปโรงพยาบาลที่แรกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าคุณแม่ต้องไปเพศทางเลือกนะตอนแรกเราไม่รู้จักเลยเราก็เสาะแสวงหาอันนี้เราก็เลยบอกว่าเปอร์อยากสวยใช่ไหมลูกเอาแบบสวยแบบสมบูรณ์เลยนะถ้างั้นเนี่ยถ้าเปอร์อยากสวยอยากเป็นผู้หญิงจริงๆต้องไปเทสว่าได้ไหม
2: จากที่เราต้องแบบหลบๆซ่อนๆในการแบบเทคยาอะไรเงี้ยแม่เราก็พาไปเลยพาไปเทคข้อมูลแบบว่าถูกต้องเพราะว่าแม่เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดียาจากไหนไม่รู้อ่ะ
0: อ๋อหมายถึงว่ายาที่เราไปยาคุมที่เราไปซื้อกินเอง
2: ใช่มีส่วนผสมอะไรไม่รู้อ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ใช่แม่เลยแบบอันตรายแน่นอนพาไปหาหมอดีกว่า
0: เลยพาเราไปหาหมอไปเลย
2: ก็เป็นเรื่องดีที่แบบเราโชคดีที่แบบเป็นคนแรกๆที่แบบว่าเทคอย่างถูกต้องหนูคิดว่านะเพราะว่ารุ่นพี่ที่ถามไม่เคยมีใครไปแบบนี้เลยเราก็แบบตอนแรกที่เราไปก็แบบแปลกใหม่อยู่นะทำไมต้องมาหาหมอขนาดนั้นเลยในเมื่อรุ่นพี่เขาก็แบบซื้อกินกันเอง
0: พูดจากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้ชีวิตกับเพื่อนๆที่มาหรือคำถามมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ซื้อยากินปกติ
2: ก็ร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ย
0: ซื้อได้ทั่วไป
2: ใช่แต่ว่าทำไมเราต้องแบบ จริงจังกับเรื่องนี้ขนาดนั้น
0: แล้วคิดว่ามันต่างกันเยอะไหมครับ
2: มันต่างกันเรื่องความปลอดภัย
0: ต่างกันเรื่องความปลอดภัย
2: ใช่แล้วก็คุณภาพของยาอะไรเงี้ย
0: ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับน้องเปเปอร์ผมว่าเธอคนนี้คือเด็กผู้หญิงคนนึงที่หลุดออกมาจากการจองจำของร่างกายที่ไม่ใช่เธอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบเธอจะโชคดีทุกคนนะครับและเพื่อให้เราเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอที่ช่วยให้คนที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้ได้เจอกับทางออกกันครับ

0: รายการ Gen Y วันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอนะครับผมผู้ที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ไขข้อสงสัยต่างๆที่เราอยากรู้กันวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมอยากถามคุณหมอครับว่าตอนที่เปเปอร์หาคุณหมอครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็แบบเอางี้นึกภาพวันนี้ไม่ออก
0: ขนาดนั้นเลย
1: วันนี้เพิ่งไปคลินิกก็เพิ่งแบบว่าเอาให้เขาดูรูปตอนที่แบบว่าเอ้ยเปเปอร์มันเปลี่ยนไปมากเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อยากเห็นจังเลย
2: หลักไว
1: ้ก็จะหัวตั้งๆแล้วก็จะมีความเป็นเด็กผู้ชายหน่อย
2: จะอ้วนกว่านี้หน่อย
1: ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสริมหน่อยก็มีความเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าก็โชคดีเพราะว่าเปเปอร์ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่คุณแม่ก็มีความเข้าใจแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ไปเจอว่ามีแบบยาคุมก็คือกินอยู
2: ่แอบกินมาก่อน
1: แอบกินมาก่อนแม่ก็รู้สึกถ้าจะกินเนี่ยแม่อยากให้กินปลอดภัยคือแม่ก็ไม่ได้ไปโวยวายว่าไม่ให้กินไม่ให้ทำแบบนี้เลยนะแม่ก็หาข้อมูลว่าจะทำยังไงให้ลูกกินแบบปลอดภัยแล้วก็มาเจอ
2: เป็นประเด็นที่แบบที่ต้องมาหาหมอ
1: ใช่ก็คือมาเจอตอนก็เลยมาเจอที่เจนวีคลินิกที่เราดูเด็กวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะของก็คุณแม่ก็เป็นคนพามาเคสเปเปอร์ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนแบบเข้าใจ
0: แล้วมันจะมีเคสไหนไหมครับที่ว่ายากแล้วก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้เคสที่ยากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกับพ่อแม่เป็นหลัก
0: กับพ่อแม่เป็นหลัก
1: เคสที่พ่อแม่แบบยังไงก็รับไม่ได้ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องการที่ต้องทำงานกับครอบครัวเยอะหน่อย
2: แล้วแบบนั้นแบบทำยังไงได้บ้างคะ
1: เราก็คุยกับพ่อแม่ให้มีความเข้าใจเนาะนี่อยากให้เข้าใจว่าคนที่ข้ามเพศไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปเป็นอีกเพศหนึ่งการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความไม่มีความสุขกับเพศสภาพเนี่ยมากน้อยรุนแรงแค่ไหนคือบางคนถ้าเกิดในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาแบบรู้สึกไม่ดีกับเพศกำเนิดตัวเองมากๆเขาอยากจะข้ามเพศมากรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานทำให้ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการจะมาคลินิกเหล่านี้เนาะในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องเป็นคนที่ยินยอมเพราะว่าปัจจุบันเวลาวัยรุ่นน้อยกว่า18ปีที่จะพบแพทย์เนี่ยมันก็ยังต้องมีผู้ใหญ่ที่จะเหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะคะนี่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่พบว่าพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะใช้วิธีการแบบซื้อยากินเองคือขนาดเปเปอร์ซึ่งเขาจริงๆเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่เขารู้อยู่แล้วว่าแม่เข้าใจเนาะแต่ตอนก็ไม่แน่ใจมั้งแม่จะให้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก
2: ็แต่จริงถ้าคลีนแบบใสสะอาดมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าก็คือมาเริ่มที่นี่
1: คือยาที่เรากินฮอร์โมนที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดตันในเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ตับจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาด้วยปัญหาที่เป็นอะไรเยอะแยะมาละอยากจะมาใช้ฮอร์โมนที่ตรงกับการข้ามเพศเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าจริงๆควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีหลายอย่างเช่นคลินิกเองก็มีไม่เยอะสองเนี่ยคือต้องมีความยินยอมผู้ปกครองแม่ก็ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งที่ข้ามเพศก็เซิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็กินตามเพื่อนแนะนำแล้วก็อาจจะสั่งยาเองซื้อยาเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีการมอนิเตอร์ไม่มีการเจาะค่าเลือดว่าขณะนี้ฮอร์โมนในร่างกายสูงไปหรือเปล่าค่าตับเราเป็นยังไงบ้างเนาะไขมันต่างๆเป็นยังไงคือมันก็จะขาดการดูแลที่เราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยบางคนเนี่ยมีข้อห้ามใช้ด้วยซ้ำแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้
2: เพราะว่าคนประเภทไหน
1: เช่นคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอุดตันก็ต้องมาดูว่าไอประวัติครอบครัวเนี่ยมันเป็นประวัติที่ใกล้ตัวคนที่เป็นไมเกรนที่มีออร่ามีแบบแสงแวบๆเนี่ย
0: แสงอ๋อโอเค
1: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆการใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ใช่อยู่ดีใครจะใช้ก็ได้มันควรต้องมีการซักประวัติมีการซักประวัติมีการดูแลพื้นฐานว่าไม่มีอันตรายอะไรถ้าจะให้ดีเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะดีกว่า
0: แล้วตอนนี้ครับในกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยคุณหมอว่าสังคมยอมรับพวกเขาได้แค่ไหนบ้างครับ
1: เปเปอร์คิดว่าไงต้องถามคนที่เป็น
0: ใช่ต้องถาม
2: จริงๆเปเปอร์คิดว่าตอนนี้สังคมไทยก็ค่อนข้างจะยอมรับได้มากพอสมควรแล้วมากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะ
1: มองคิดว่าดีขึ้นคือถ้าเทียบกันเอาเป็นว่าเทียบกับสังคมสมัยก่อนอย่างเงี้ยใครเป็นเนี่ยจะต้องปกปิดแอปกันไปอะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: ที่ต่างประเทศ
1: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยหมอคิดว่าคนก็เปิดเผยตัวตนกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นงั้นมันก็คิดว่าเรื่องของเทรนด์การยอมรับมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่าเราพบว่ามันจะเป็นการยอมรับแบบที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดอะคือใครที่เป็นสังคมมีตุ๊ดมีกันแล้วก็โอเคแต่พอเป็นลูกเราเป็น
0: จะมีปัญหาเสมอ
1: การยอมรับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เรายอมรับมันได้จริงๆแบบที่เราเปิดใจจริงๆแบบที่เราเข้าใจจริงๆหมอเลยเรียกว่ามันเป็นการยอมรับที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเป็นการยอมรับที่เกิดจากการที่เห็นเต็มไปหมดแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
1: มันอยู่ในสังคมเป็นปกติแต่มันไม่ได้ยอมรับจากการเข้าใจว่าการเป็นเพศหลากหลายเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทางเลือกที่แบบเลือกได้เนาะก็เป็นธรรมชาติของคนแต่ละคนเหมือนคนถนัดขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ถนัดซ้ายก็เยอะไปหมดก็คิดว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นจากความเข้าใจจริงๆแต่เชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยถ้าถามเด็กรุ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องเพศหลากหลายเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้ดีเลย
0: แล้วกลับมาเรื่องน้องเปเปอร์ครับแต่งหญิงออกจากบ้านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ
2: รู้สึกว่าจริงๆแอบอายนิดนึงเพราะว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจในรูปร่างหรือว่า
1: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่นะที่แต่งนี่ไม่เคยถาม
2: ก็13
1: นั่นก็เรื่องแต่งแล้ว
2: ที่จะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะซื้อวิกเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นวิกที่แบบมันๆอยู่เคยเห็นใช่ไหม
0: ผมปลอมอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่เลยเป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็

0: แม่เปิดใช
1: ่ยังคงมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายนะครับพี่กำลังดูรายการนี้อยู่ผมคิดว่าคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำพวกเขาได้บ้างไหมครับ
2: ก็ให้เข้าใจตัวเองเนาะแล้วก็การยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายคนเนี่ยชีวิตมันไม่เคยมีความสุขเลยถ้ามันยังไม่ได้เริ่มจากจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งก็คือการยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางเพศว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติไม่ได้เป็นโรคมันเป็นแค่การแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าม ัน
0: ก็เหมือนสัญชาติอื่นที่หนูบอก
2: ตอนแรกมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณเป็นคนที่ผิดปกติไปจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการยอมรับกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะมีอิสรภาพในใจของเราที่เราจะแบบเข้าใจตัวเราเองรู้จักตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการยอมรับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขายอมรับในตัวเราได้จากการที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะฝากว่าคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นคือเราสามารถจะเป็นผู้หญิงในร่างกายที่มันอาจจะไม่ได้มีหน้าอกไม่ได้ต้องสวยแบบนี้แต่เราก็รู้สึกเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้
0: มาจากข้างใน
2: ข้างในเราเนี่ยยังไงมันคือผู้หญิงแต่ในกรณีของคนที่รู้สึกว่าการที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหมือนที่เปเปอร์เป็นเนี่ยก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะเพราะว่าการไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ไม่มีคนช่วยดูหรือบางทีไม่มีหลักการกินตามกระแสไปเฉยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้มันส่งผลกระทบกับตัวเราเนาะซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างมาก
0: อันตรายมาก
2: ใช่เดี๋ยวสวยไม่นาน
0: สวยแต่ไม่นาน
2: เดี๋ยวสวยแต่ไม่นานมันเนี่ยก็
0: อันนี้ค่อยๆสวยแต่ว่าอยู่นาน
1: อยู่นาน
2: แต่ว่าแบบเราปลอดภัยมันความปลอดภัยจริงๆมันสำคัญมากเพราะว่าเราไม่มีทางจะเป็นคนข้ามเพศที่มีความสุขถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเรามีโรคงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยการใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝาก Gen V คลินิกละกันเนาะตอนนี้เราก็มีคลินิกความหลากหลายทางเพศนะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วก็ตอนนี้เราดูถึงผู้ใหญ่เลยนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเรามีคุณหมอที่ครบแทบจะทุกแผนกนะคะในการดูแลคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะเกือบ10กว่าชีวิตที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะผลมันก็จะดีกว่า
1: ครับจะเห็นได้ชัดเลยก็คือน้องเพิร์ลคนนี้นั่นเองนะครับ
2: คือไม่หลายคนอยากมาเพื่อจะได้สวยแบบนี้เอาจริงคือขึ้นกับพื้นหน้าเดิมด้วยนะไม่ใช่มาแล้วแบบว่า
0: ตอนแรกหนูก็ไม่สวยจากรูป
2: ไม่ใช่มาทุกคนแบบนึกว่าอยากจะมาแล้วสวยแบบนี้คือเอาจริงมันต้องมีต้นทุนอะไรหลายอย่างความเป็นผู้หญิงมันไม่ต้องแบบสวยเฉิดสวยเฉิดฉายออกมามันก็แค่ทำให้เราแฮปปี้เนี่ยเราก็มีความสุขกันผู้หญิงแบบเราได
1: ้ครับก็หลังจากที่ฟังคุณหมอพูดมาทั้งหมดครับบอกเลยว่าคนที่ฟังอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผม

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่าย

0: แต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมด M 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นเขม่าสิ่งสกปรกควันไฟป่าเขม่าจากผู้

0: เอาไฟระเบิด
1: อะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
4: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
5: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
6: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
6: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้หาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

0: ยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: องออกมาแล้ว
1: เขาคุยขับไฟแล้วมั้ง
2: ดีเอลทีวีและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เซฟตี้คิสตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
3: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
3: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอเหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
5: โดดลงไปนะคะเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
3: เอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
5: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
3: ่
5: ะ
3: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
3: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
5: จำได้ค่ะ
3: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆหน่อยสิ1 2 3
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
3: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
5: ีคนมาช่วยแล
3: ้
5: ว
3: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
5: มีขวดมีเชือกมีไม้พาย
3: อ๋อมีขวดมีเชือก
5: มีแ
3: กล
5: อ
3: นมีรองเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่แอมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างวาดไว้จับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
5: ผู้ปกครอง
3: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับผม
5: ไม่ถึงใจพี่อยากเล่นแล้วว่าอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่นเล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
6: มันไม่มีผู้ปกครอง
7: เดี๋ย
5: ดี๋ยวพี่เขาก็มารอหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเจอพี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อยพี่
3: ขึ้นครับน้องถูกใจ
5: พี่จะจมน้ำค่ะ
3: มาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับ
4: เห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่ดำบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
5: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ย่าก็ไม่ฟัง
4: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

0: อตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปลอดภัย
1: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะเย้อ่ะไปขึ้นรถกันเร็ว
3: ค่ะทุกคนนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่อึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
2: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อขาหนูขอเพลงไก่
1: แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่อ่ะกี่ล่าสัตว์เอ้า
2: ใจ
1: เทคาน
2: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก
2: ่
3: ได้ค่ะเอาเพลงไก่ได้
1: เครื่องมันจะตกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
1: ี่
2: ย
1: พ่อเอา
2: อะไรอีก
3: ด
2: ีนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: ถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชันชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NVT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคนะคะยังคงพร้อมใจแต่งชุดดำเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามไปจากคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับตลอดช่วงเช้าของวันนี้ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ด้านหลังของผมนะครับยังคงมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศทางเข้าไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดครับบรรยากาศแห่งความอาลัยและความจงรักภักดียังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณท้องสนามหลวงโดยตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายโดยประชาชนที่เดินทางมานะครับก็ต่างกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจภาพที่พระองค์เสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วยพระองค์เองพร้อมกับถุงยังชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความเข้มแข็งและเสียสละซึ่งยังคงตราตึงอยู่ในความทรงจำจนถึงปัจจุบันจึงตั้งใจที่จะมากราบพระองค์ท่านเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
3: ประทับใจมากแกช่วยเหลือทุกอย่างประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าอะค่ะลงดูแลพื้นที่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ช่วยเหลือประชาชนดีมากค่ะคือรักพระองค์อะ
4: กรณียกิจที่ท่านแบบได้ทำให้ปวงชนชาวไทยอะค่ะทุกด้านช่วยผู้ประสบภัยในประเทศเราอะค่ะทั่วไปทุกๆภาคคิดถึงมาก
5: เห็นพระราชกรณียกิจท่านแล้วตั้งแต่ท่านอยู่กับในหลวงของเราคือรักท่านอ่ะพูดแล้วเห็นแล้วก็อยากบอกให้คือรักท่านเพราะเราเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะ
2: ทั้งนี้ภายในพื้นที่บริเวณการจัดงานนะครับก็มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือขอสอมกก็ยังมีการจัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพพิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันด้วยครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาในการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะครับประกอบด้วยช่วงเวลา 8:00 น.จนถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.จนถึง 16:00 น.และช่วงเวลาสุดท้ายนะครับคือเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยทางจุดคัดกรองนะครับจะปิดในเวลา 20:00 น.ครับ
0: คุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์นะคะรายงานมาจากในวันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
1: สลับมาติดตามประเด็นร้อนนะครับมีความคืบหน้าในส่วนของคดีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับทางเจ้าหน้าที่ปปส.กำลังเร่งขยายผลกันอยู่เพื่อจะแกะรอยเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทีนี้ตอนนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพัสดุแล้วก็บุคคลที่นำมาส่งให้แอร์โฮสเตสสาวที่คอนโดครับล่าสุดทาง ตัวพนักงานขนส่งพัสดุคนนี้ที่เอามาให้แอร์สาวเนี่ยนะครับได้เดินทางเข้ามาพบตำรวจเมื่อกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วทางปปส.ได้มีการสอบปากคำแล้วแต่ผลปรากฏว่าเป็นคนละคนกันคนที่มาเมื่อคืนนี้ไม่ใช่พนักงานขนส่งพัสดุที่ปปส.จะสอบปากคำเนื่องจากคนละคนมากันคนละวันครับนายกิติกรครับเป็นพนักงานขนส่งสินค้าเอกชนที่นำเอกสารมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.หลังจากปรากฏภาพวงจรปิดในวันที่23มิถุนายนเวลา 11:15 นที่เจ้าตัวเข้าไปส่งพัสดุที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาซึ่งเป็นที่อยู่ของนางสาวมีนาผู้ต้องหานะครับทีมข่าวพยายามจะสอบถามในหลายๆประเด็นแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับส่วนคนที่ให้ข้อมูลคือพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ครับหลังจากที่สอบปากคำนายกิติกรแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบโดยละเอียดปรากฏว่านายกิติกรพนักงานส่งสินค้าเอกชนคนนี้ไม่ใช่คนเดียวกับที่ทางปปส.ต้องการจะสอบปากคำคือนายกิติกรได้ส่งของในวันที่23มิถุนายนโดยรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ตัวพนักงานขนส่งสินค้าต้องสงสัยส่งของวันที่22มิถุนายนก่อนหน้านั้น1วันแล้วก็ไม่ได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ด้วยใช้รถยนต์สีเข้มขอให้บุคคลคนนั้นเนี่ยเข้ามารายงานตัวด่วนครับ
6: เราได้ตรวจสอบนะครับโดยละเอียดแล้วนะครับเป็นคนละคนกับคนที่ทางสำนักงานปปส.เราต้องการตัวนะครับก็สืบเนื่องจากที่เมื่อวานที่ได้แถลงข่าวแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยให้ช่วยกันตามหาบุคคลที่เป็นคนส่งพัสดุพันกล่องต้องสงสัยที่เป็นเฮโรอีนนะครับไปให้กับทางสาวมีนาซึ่งจากภาพข่าวที่ได้มีการเผยแพร่และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็ทำให้มีพลเมืองดีนะครับส่งของนะครับให้กับทางน้องมีนาเนี่ยมาแสดงตนนะครับที่ทางโรงพักสำโรงเหนือแล้วก็วันนี้เองสำนักงานปปส.ก็เชิญมาให้การซึ่งการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วนะครับพบว่าน้องที่มาแสดงตนเนี่ยส่งพัสดุให้กับคุณมีนาจริงนะครับแต่เป็นคนละวันและเป็นพัสดุคนละรายการก็เรียนอย่างนี้ว่าที่บอกว่าคนละวันคือพัสดุที่ต้องสงสัยว่าเป็นเฮโรอีนเนี่ยคือถูกส่งเมื่อวันที่22นะครับมิถุนายนเวลาประมาณเที่ยงเศษแต่ว่าน้องพลเมืองดีนะครับที่มาให้การในวันนี้เนี่ยเราได้ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเป็นการส่งพัสดุในวันที่23นะครับเวลา5โมงเช้าเศษๆซึ่งชัดเจนนะครับว่าเป็นคนละกล่องแล้วก็การแต่งตัวนะครับก็เป็นแต่งกายกันคนละลักษณะ

0: น้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยในวันที่23เนี่ยเขาแต่งกายเป็นใส่ฮู้ดลักษณะเดียวกันแต่เป็นเสื้อสีเหลืองนะครับแต่ว่าของทางผู้ต้องสงสัยที่เราต้องการตัวมาสอบปากคำเนี่ยนะครับในวันที่22เนี่ยเป็นฮู้ดสีดำก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นคนละคนแล้วก็รายการเพื่อดูคนละรายการครับ
1: กล่องก็คนละสีถูกต้องไหมคะ
0: กล่องคนละสีครับและขนาดก็ต่างกันชัดเจน
1: 22คือสีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลเป็นกล่องขนาดใหญ
1: ่23คือสี
0: เป็นกล่องพลาสติกสีดำ
1: 22มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มาส่ง
0: เป็นรถ22เป็นรถยนต์ครับ
1: 23นี่คือน้องเป็น
0: 23เป็นขี่มอเตอร์ไซค
2: ์ทีนี้เพจที่ทักไปที่คุณมีนาที่ว่าให้ช่วยหิ้วของไปเนี่ยนะครับเป็นเพจอวตารที่ชื่อโรสกับมีอีกเพจหนึ่งที่ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งตกลงแล้วเป็นคนเดียวกันบัญชีเดียวกันหรือไม่เรื่องนี้พันตรวจตรีท่านยังบอกว่าเป็นบัญชีเดียวกันนะครับยืนยันว่าเพจบัญชีโรสนี่แหละคือเพจที่มีการติดต่อกับนางสาวมีนาเพื่อต้องการจะให้ส่งพัสดุที่ว่านี้ไปที่ออสเตรเลียซึ่งขณะนี้ก็กำลังประสานความร่วมมือผู้ให้บริการเครือข่ายแล้วก็แอปเพื่อจะสืบสวนให้ได้ครับว่าเพจนี้เป็นใครครับ
0: ปรากฏล่องรอยนะครับให้เราสืบค้นได้ครับกำลังใช้ความพยายามแล้วก็ความร่วมมือกับทุกหน่วยอยู
3: ่เราจะตอบถามแล้วว่าเตะกระดึ๊บไปครับที่มีการคนเวรชักชวนให้มันจะต้องบอกแ
0: ค่
3: ตร
0: งนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้ก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เคยมีประสบการณ์หลายคนนะครับที่พยายามติดต่อและให้ข้อมูลหากว่าใครได้มีการเคยพูดคุยกับ Facebook ที่ใช้นามว่าโรสเนี่ยนะครับก็อยากให้ติดต่อประสานงานเข้ามาที่สำนักงานปอส.ครับ
2: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอน 23:30 นาทีนะครับทางนายกิติกรไรเดอร์คนนี้ที่ว่ามาแล้วปรากฏว่าผิดคนเนี่ยนะครับได้แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเข้าไปที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือนะครับเนื่องจากว่าถูกพูดถึงว่าเป็นคนที่นำพัสดุใส่กระเป๋าว่าจ้างไปให้กับแอร์โฮสเตสที่ตกเป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดข้ามชาติเมื่อคืนก็เลยเข้าไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสอบสวนออกมาเป็นคนละคนกับที่เจ้าหน้าที่ต้องการครับ
4: มาขยายผลกันต่อนะคะกรณีแอร์การบินไทยถูกจับขนเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับหิ้วสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์นะคะมีชื่ออวตารที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นชื่อโรสค่ะซึ่งจากข้อมูลการสนทนาก็พบว่าแอร์สาวแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับโรสนะคะหรือว่าผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับสอบถามถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาใช้บัญชีอวตารนั่นเองโดยผู้ต้องหาเองนะคะนางสาวมีนาเองก็ย้ำบอกว่าไม่รับงานจากผู้ที่ใช้บัญชีปลอมค่ะแต่ว่าคู่สนทนาก็ยังยืนยันว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการประสานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP พบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับหิ้วสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะมีบัญชีอวตารชื่อว่าโรสค่ะโพสต์หาผู้ที่เดินทางไปประเทศออสเตรเลียพร้อมระบุว่าต้องการพื้นที่ว่างประมาณ20กิโลกรัมเพื่อฝากขนส่งสินค้าโอท็อปและสินค้าไทยซึ่งจากข้อมูลการสนทนาที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบแอร์สาวและแฟนหนุ่มก็เข้าไปพูดคุยกับผู้โพสต์นะคะพร้อมกับมีการสอบถามถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเนี่ยใช้บัญชีอวตารโดยผู้ต้องหาเองก็ย้ำบอกว่าไม่รับงานจากผู้ที่ใช้บัญชีปลอมค่ะแต่ว่าคู่สนทนาเองก็ยังยืนยันบอกว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำจนต่อมาทั้งสองฝ่ายตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าอัตราค่าจ้างดังกล่าวเนี่ยสอดคล้องกับการรับหิ้วสินค้าทั่วไปหรือไม่หลังจากที่มีการตกลงรับงานผู้ส่งก็นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนที่แอร์สาวจะนำติดตัวเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะพอไปตรวจสอบบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสค่ะก็มีการปิดใช้งานไปแล้วและเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อที่จะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป
5: ตอนนี้เรากำลังดูและกู้ข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากว่า Facebook เนี่ยหลังจากที่ของไม่ได้ส่งถึงปลายทางเนี่ยเขาก็ปิดแอคเคาท์ไป
1: โรสที่มีตัวตนอยู่เป็นอวตารนะคะ
5: เป็นอวตารแต่มีหน้าคนเนี่ยไม่ได้อวตารเป็นรูปโปรไฟล์อะไรนะเป็นหน้า

0: คนใน
1: เขาประสานตรงกับตัวแอร์หรือตัวแฟนนะคุณชื
0: ่
1: อ
0: ตัวประสานกับทางตัวแอร์ครับแต่ทั้งสองคนเนี่ยแอร์กับแฟนเนี่ยเขาคุยกัน
1: แอร์เขาทำที่ออกไปนะทำที่แบบนี้มากี่ครั้ง
0: คือเขารับงานในลักษณะแบบเนี้ยฝากของไปเพื่อนแอร์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือก็ทำเขาเพิ่งทำงานมาได้แค่2ปี
2: นี่ได้ค่าจ้าง8
0: ค่าจ้าง 8,800
3: เลขาธิการปปส.ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าณขณะนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตไทยณประเทศออสเตรเลียได้ให้การดูแลผู้ต้องหาตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในฐานะคนไทยขณะที่คดีอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยผู้ต้องหายังไม่ได้รับการประกันตัวและคาดว่าภายในประมาณ4สัปดาห์ค่ะจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนทางคดีเพิ่มเติมส่วนการสืบสวนของไทยยังคงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางตำรวจออสเตรเลียเพื่อขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนยาเสพติดในคดีนี้ต่อไป
0: ยังไม่ได้ประกันตัวแล้วก็ทางการออสเตรเลียเองเนี่ยจากที่เราประสานเขาก็ยังชั่งน้ำหนักยังให้ความเป็นธรรมอยู่ว่าคนแอร์ท่านเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็อาจจะใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ถึงจะรู้เรื่อง
2: เสพติดที่สวัสดิ์จะเรียนนี่เป็นปลายทางนี้อาจจะเป็นคนไทยหรือคนออสเตรเลียหรือยังไงข้อมูล
0: ยังอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางการออสเตรเลียเขายังไม่เปิดเผยเนื่องจากว่าเขาก็ขยายผลต่อเรื่องเขาอยู่เราก็ไม่ยังไม่ก้าวล่วงตรงนั้นเพราะว่าเขาก็หวังผลที่จะดำเนินการกับเครือข่ายในประเทศให้ได้
4: ขณะที่ทางการไทยก็พร้อมจะดูแลลูกเรือไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทนายความที่จะเข้ามาช่วยเหลือคดีความโดยตรงแล้วก็จะร่วมมือกับทุกกระบวนการในการสอบสวนครับซึ่งขณะนี้ข้อมูลแล้วก็หลักฐานของไทยนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าทางเลขาธิการปปส.ได้พูดคุยกับบุคคลที่ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาตามคลิปกล้องวงจรปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะดำเนินการนัดสอบปากคำช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าอันนี้หมายถึงนายกิติกรนะครับที่ปรากฏว่าคุยเรียบร้อยแล้วเป็นคนละคนกันส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ครับปปส.จะร่วมประชุมกับทางการออสเตรเลียโดยสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยซึ่งจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับรูปคดีต่างๆที่เกิดขึ้นประเด็นที่ว่าลูกเรือสาวอาจจะไม่รู้ว่าของที่รับหิ้วนั้นเป็นยาเสพติดเรื่องนี้พลตรวจโทรุฑพลบอกว่าขึ้นอยู่กับทางการออสเตรเลียและดุลพินิจของศาลออสเตรเลียครับแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานเพื่อประกอบกับข้อมูลของทางการออสเตรเลียซึ่งขณะนี้ข้อมูลและหลักฐานของไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของบัญชีอวตารที่ชื่อโรสหรือว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนั้นเบื้องต้นทางปปส.จะเป็นผู้สรุปอีกครั้งหนึ่งเพราะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
5: รับของมาจากใครอะไรไงการติดต่อช่องทางไหนนะครับเพื่อที่จะสืบสวนสืบหาผู้ที่มาส่งของเบื้องต้นครับ
6: อย่างในเรื่องของโทษนี่ถ้าสมมติว่าแอร์นี่เขาไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นยาเสพติดแต่ว่าเหมือนรับฝากที่ตามปกติในเรื่องของความเห็นจะเป็นลักษณะยังไงคร
5: ับอันนี้คงอยู่ที่ทางออสเตรเลียนะอยู่ที่ดุลพินิจของทางศาลออสเตรเลีย
4: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ดูแลความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของทนายความที่จะเข้ามาช่วยเหลือคดีความโดยตรงโดยทางการไทยจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นักข่าวถามว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือไม่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทุกอย่างย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันทางสายการบินก็ต้องกำชับก่อนในองค์กรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตทางการออสเตรเลียจะบอยคอตสายการบินไทยหรือไม่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าเชื่อว่าต่อไปการบินไทยจะต้องตรวจสอบทุกอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้นเพราะทางการออสเตรเลียมีข้อมูลมีแหล่งข่าวและมีข้อพิรุธบางประการจึงสามารถตรวจสอบได้จนนำไปสู่การจับกุมครับ
6: แสดงว่าที่เขาตรวจนี่เขาสืบทราบแล้วว่ามันมี
7: เขาก็คงมี
6: ไม่ใช่สิ่งตรวจแต่ว่าคือเจาะจงว่า
7: ก็คงมีอะไรที่ครับพิรุธอะไรบางอย่างนะครับก็เขาเป็นไรเขาให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วกันนะครับ
3: อีกหนึ่งประเด็นที่คนไทยจะต้องติดตามกันต่อไปเนื่องจากว่าในระยะนี้เรื่องของสภาพอากาศนะคะก็จะมีฝนตกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายค่ะตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้แล้วในพื้นที่ของอำเภอแม่สายนั้นมีฝนตกต่อเนื่องทีเดียวประกอบกับทางฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาก็มีฝนตกหนักส่งผลให้การระบายน้ำเนี่ยไม่ทันแล้วก็เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ย่านชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วค่ะแม้ว่าเช้านี้ระดับน้ำแม่สายอยู่ในระดับที่เป็นปกติแล้วแต่ว่าบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมขังและยังมีฝนตกต่อเนื่องไปกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะเช้านี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายฝนที่ตกลงมาติดต่อกันนานกว่า48ชั่วโมงเริ่มส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตซึ่งล่าสุดนะคะโรงเรียนอนุบาลแม่สายค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลแม่สายเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีการประกาศปิดการเรียนการสอนวันนี้1วันเนื่องจากฝนตกจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนประกอบกับยังมีน้ำท่วมภายในบริเวณโรงเรียนเนื่องจากว่าอยู่ในจุดรับน้ำที่ทำให้มีภาวะน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้งโดยนายปรีชากาวิจัยผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝนตกในแม่สายปริมาณมากทำให้มีน้ำรอการระบายเกิดท่วมขังภายในโรงเรียนค่ะแต่ว่าก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเข้ามาดูแลแก้ไขในเบื้องต้นจึงสั่งให้หยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันก่อนสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำสายเช้านี้แม้ว่าจะมีฝนตกนะคะแต่ว่าระดับน้ำลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแต่ว่าสีของน้ำนั้นยังมีสีขุ่นต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
4: ขณะที่สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดเชียงรายไม่ได้มีเพียงแค่ที่อำเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับที่อำเภอเชียงของก็มีน้ำหลากเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยเย็นหมู่7ตำบลริมโขงสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ครับทางด้านนายจรัสพันธ์อรุณคงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้นำเจ้าหน้าที่ปภ.พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สำรวจความเสียหายและนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประกอบด้วยน้ำดื่ม500แพ็คผ้าห่ม200ผืนและยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
3: ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายบนถนนเลียบแม่น้ำโขงสายเชียงของเชียงแสนค่ะหลังน้ำกัดเซาะผิวทางจนเป็นโพรงนะคะล่าสุดทางแขวงทางเชียงรายที่2ต้องเร่งเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็จัดทำทางเบี่ยงชั่วคราวจนณขณะนี้ก็เปิดให้รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรได้แล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าของวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ทางหลวงหมายเลข1290ถนนเลียบแม่น้ำโขงสายเชียงของเชียงแสนช่วงกิโลเมตรที่80ถึง82ค่ะซึ่งอยู่ห่างจากวัดเทพนิมิตประมาณ2กิโลเมตรได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำกัดเซาะผิวทางจนเกิดเป็นโพรงจุดดังกล่าวเนี่ยเดิมอยู่ระหว่างการซ่อมแซมถนน1ช่องจราจรเปิดใช้งานได้อีก1ช่องทางสำหรับการสัญจรแต่ว่าหลังเกิดเหตุน้ำเซาะกันอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องสั่งปิดการจราจรในพื้นที่เป็นการชั่วคราวรถทุกชนิดก็ไม่สามารถผ่านได้ภายหลังได้รับรายงานนะคะแขวงการทางเชียงรายที่2ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งป้ายเตือนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปดำเนินการทำทางเบี่ยงชั่วคราวจนล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้รถยนต์ขนาดเล็กสามารถใช้เส้นทางผ่านจุดดังกล่าวได้แล้วขณะที่รถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ยังคงห้ามผ่านจนกว่าจะมีการซ่อมแซมและประเมินความปลอดภัยแล้วเสร็จค่ะ
4: ขณะที่จังหวัดภูเก็ตก็เผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับทางเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือแล้วก็เร่งยกของขึ้นที่สูงด้วยครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับจนหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตน้ำท่วมขังแล้วก็มีน้ำรอระบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครภูเก็ตครับมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เร่งยกของขึ้นไปไว้บนที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่การสัญจรหลายเส้นทางก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะแยกท่าแครงครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรทั่วชั่วคราวเนื่องจากว่าระดับน้ำท่วมผิวการจราจรจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขณะที่วงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครภูเก็ตก็เริ่มมีน้ำท่วมขังส่งผลให้การเดินทางยังได้อยู่แต่ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากครับนอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอกระทู้นะครับเส้นทางป่าตองถึงกระรนแล้วก็ถนนพระภูเก็ตแก้วมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าและเกิดปัญหารถติดอยู่หลายช่วง

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1810รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช
2: ่โหมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะ

0: ทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยู่บนที่สูงทำนาไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: ูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
3: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
5: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
4: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค
1: ่
4: ะ
1: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
5: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
1: มีเหรอคะ
5: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
4: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงครับ
4: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพลาสเตอร์ไรที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
1: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
4: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
5: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
1: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
5: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
1: กึ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
4: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
1: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
5: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
1: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
2: ใช่
5: ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
1: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
5: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
1: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
5: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นาน นี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึ๊กถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
5: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
6: ลับมาแล้วจ้า
5: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
6: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
5: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
1: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
5: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่ด้วยดีทันสมัยจังเลยนะคะ
5: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
6: แจ้งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
5: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
6: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
0: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้ว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายๆอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: จำได้สิที่แกจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปน่ะ
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาค่ะแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
0: แก๊ปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเป็นสติ๊กเกอร
4: ์การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเริ่มจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
4: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
0: ลุยเลยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นแล้วก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจ้ากุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งมันเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
3: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
3: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิโหย
5: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
1: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
5: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
0: สู้คุณนะจ๊ะลูกแม
4: ่หมดเวลาแล้วจ้า

0: ต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือเนื้อนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
2: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
2: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: เออเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจิกึ๊ดนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
0: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้า
2: เอ๋
0: นักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานหนึ่งมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะนักกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไข่ถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะกูตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือหนู
2: กูชนะแล้วชนะแล้วคร
1: ับ
2: เย
1: ้นี่ก็ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกึ๊บก็เป็นจริงแล้วเย้ใช่โย ขอบใจมากนะจ๊ะเจ้าแดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋า บ๊ายบาย

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

มากมายที่อยู่บนโลกนั้นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเรามาเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราก็จะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
4: ย่อมย่อมเลย
0: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกล่ะเจ้าเหลือง
3: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคับสาบยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
0: ดีจังเลย
5: ไปไป
6: เดี๋ยวพวกเรากลับมาเล่นใหม่นะครับ
0: อยากแสดงอะไรให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
7: ดีจังเลย
8: กุหลาบทานตะวันทิวลิปดาวเรืองเ
9: ย้ขอบคุณมากครับพวกคุณ
10: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
11: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
12: เฮ้ยฮะใหญ่แล้วล่ะเอาเขียวหวานมานี่นะอย่าเอาเขียวหวานไป

0: จู่ๆก็มาขโมยตัวเขียวหวานไปแบบนี้เนี่ย
1: อืดๆฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
2: เอาอีกแล้ว
0: คราวนี้ฉันจัดการเองนี่นะยาน
1: โอ้คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณน้า
1: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าผึ้งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงผึ้งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
3: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
1: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
0: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
4: เดี๋ยวฉันอาจจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งครับได้ครับแล้วคุณน้ามีตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
1: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
0: สวยจังเลย
4: รสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
1: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วล่ะสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
5: ครับคุณน้าเฟรด
1: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
5: ๆมาก่อนนะครับ
3: ขอให้โชคดีนะครับงั้นพวกเราก็กลับกันบ้างเถอะ
0: ไปกันเลย
6: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
5: ได้เลยค่ะ
7: ครับขอนะครับคุณดูดาวสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจ้า
4: พวกเราต้องการ
7: นะครับ
4: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
1: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
0: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
3: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณพึ่ง
1: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะ
5: เอ๊ะ
1: ก็เ ก็ฝูงผึ้งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
3: ดีจังเลย
4: ดีจังเลย
1: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
4: สวยจังเลยอ่ะ
0: กลิ่นก็หอมด้วย
6: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกขุนพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
5: ครับคุณปู
6: ่ว่านอนสอนง่าย

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: จญภัยในดินแดนนิทาน
1: 1 2 1 2 1 2
2: แล้วไข่ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: พดกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองก็ได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลก

0: วแล้วกัน
1: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
0: ่ก็คารี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
2: หายไปไหน
0: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
2: ้โอ้

0: คนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของผมจนหมดเกลี้ยงเลย
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ
3: ่
2: ะ
3: ว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
4: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
2: แล้วถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ
5: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
6: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
5: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเอง
3: เฮ้ยงงง
6: ก็ได้ค่ะคุณยาย
5: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะ
3: ว้ายคุณยาย
7: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
8: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
3: ว้ายเจ้าชายโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเฮ้ย
9: เจ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมพอดฮ่าง
3: งี้งงี้เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคะคนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคะคนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่งงงงงงงงถ้าบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
10: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
3: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบบูบูบีบี
10: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
3: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
10: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
11: รับเข้าสกินสกินชื่อของคุณก็คือรับเข้าสกินสกิน
10: เจ้ารู้ได้ยังไงกันเนี่ย
3: ใช่แล้วล่ะฉันจะเลิกขี้อายขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว้เย้ไ
12: ชโย
13: เกี่ยวลูกของพี่กับพี่กลับมาแล้ว
3: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
14: ่เอ๊ะข้าพ่อกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ ช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
12: เย้ขอบคุณยอดเยี่ยมสุดเลย
4: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
14: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
4: ่ดีละถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
12: ป๊อปน่ารักที่สุดเลยเย
4: ้หมู่บ้านเวจิเวจิของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
15: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
16: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็อาจจะแสนสนุกนี่นาน
4: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วน่ะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี

0: ้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
0: เพื่อนๆเก่งมาก
1: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
0: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
0: ทุกคนเก่งมาก
1: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่เอ๊ะน้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
0: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดดีต่อสุขภาพ
1: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
0: ทุกคนเก่งมากเลย
1: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
0: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
1: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
0: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่100เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละเปิดตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้าง
2: ๆก็ตุ้มบุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: บล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนู้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไตครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วง

0: เลย
1: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
0: ไม่ห่วงหรือไม่รู
1: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะ
2: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้งสองทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรักเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
1: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
0: ของตัวเอง
1: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
0: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
1: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
0: แล้วเราอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
1: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
0: ตั้งค่า
1: ตั้งด้วย
0: ตั้งด้วย
1: ครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
0: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
3: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
0: ติดบ้างแต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
3: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
0: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
0: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
0: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
0: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
0: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
0: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
3: ไม่ค่ะไม่
0: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
3: ไม่ได้ตั้ง
0: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
3: แต่อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
4: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
1: ่
0: เท
1: ่
0: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
1: สนุกมากมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: นี่เหมือนกันเหมือนกันด้วยพ่อนี้ไม่ตั้งอ
4: ัน
0: น
4: ี
0: ้ฝ่ายแม่
1: ใช่พ่อตั้งไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
0: อะไรนะ
3: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
0: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหมครับ
1: โอ้ยนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
0: อันเกมอะไร
1: ฮะโซลิแทร
0: ์โซลิแทร
1: ์ครับถอดไพ่อะที่ไม่ถอด
0: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
1: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
0: สมวัยนะ
1: ครับผม
0: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
1: เล่นเกมอะไร
3: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
0: อะไรนะ
3: หม้อไฟแสนสุกกับคัลเลอร์ทามค่ะ
0: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยได้ไ
3: หมหม้อไฟแสนสุก

0: มัน
1: เล่นยังไงลูก
0: เล่นยังไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
1: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
0: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก
0: ็ไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
0: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
2: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
0: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
1: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
0: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
1: รับไข่
0: รับไข
1: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
0: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
1: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
0: ครับต้องแฮปเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อค่ะ
0: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
1: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาที
0: ครับ
1: แล้วก็เลิกสมมุติวันหนึ่งก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
0: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
3: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
0: ตอนนี้เอาตอนนี
3: ้ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
0: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
3: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยลูกเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
4: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
4: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นหรอ
4: ไม
0: ่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
3: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
4: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
4: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เอาตอนเนี้ย
4: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
4: ม
0: าแล้ว
4: นะแต่ว่ายังเล่น
3: อยู่ไม่มีเวลาม
4: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
3: ไม่มีเวลาค
0: ่ะเขาเวลาไปทำอะไร
3: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับนะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
5: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไง

0: รอบที่2
1: คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
2: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
3: พร้อมครับ
2: พร้อมมั้ยจ๊ะ
4: พร้อมค่ะ
2: พร้อมมั้ยจ๊ะ
4: พร้อมค่ะ
2: อันนี้ไม่ใช่เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
3: ไป
2: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
1: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4.เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึงดึงต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
3: ตามลูกคนละอัน
2: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
3: ก็มีเสียง
4: ได้ไหมครับได้แล้วได้แล้ว
5: ว้าว
2: เฮ้ยเสร็จแล้วนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะวางมือเลยนะฮะ
3: แล้วก็เสียง
2: เห็นอย่างนี้เรามีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
3: ปาลูกบอลใหม่ปุ๊บแล้วก็เสียง
2: ปุ๊บเร็วมาก
3: ปุ๊บ
2: ไหนบอกให้เล่นเกม
3: ถูกแล้วปุ๊บปาลูก
2: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
3: ใช่สิงห์ลูกหวีด
4: ปลาบอลใหม่ค่ะ
3: ปลาบอลใหม
2: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
3: ใช่
4: แล้วก็เสียงเชียร์
2: เชียร์ค
3: ุณพ่อเชียร์เสียงนกหวีด
2: ลูกทำไป
4: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
2: เน่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมอ่ะคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
3: ช้าไป
2: ช้านิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ครับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ด ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดๆเฮ้ยลงลงลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
0: เส้นแดงคือไม่ได
2: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูดบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูดบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto ด้วยนะครับเอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
6: ได้หลายอย่าง
2: ได้หลายอย่างเลย
7: บัวลอย
2: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะฮะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและทูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
8: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
7: ไม่มี
2: ไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้

กครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ

0: ันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรุ้นซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครร
0: ภ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: แล้วใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ
0: ์ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดป
1: ร
0: านเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2 ขวบแล้วเนาะ
0: ใ

0: แหมผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
1: อืมก็บางๆนะคะ บางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
0: ่
1: ะ
0: ยังไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ณัฐชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข
1: ่แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคุมอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่พยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

านข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็น

0: พื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยบอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัด
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
1: การง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
1: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
1: ์
2: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
2: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เลยเรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้า
2: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยในสามเราเรียกว่าสามไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
2: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเขาจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
2: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
2: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
2: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
2: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
2: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อยทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
2: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยอย่าง กาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
2: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
2: ควรจะถอยลงถ้าเราเรียนตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
2: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรซะบ้าง
1: นี่เทคนิคครับ
2: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
2: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคร
2: ับ ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยเนี่ยเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
2: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
2: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะครับเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะคร
2: ับในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
2: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
2: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
2: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
2: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
2: นะครับฟูลครีมทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
2: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
2: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
2: ุ
1: นเชียงอะไรพวกนี้นี
2: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
2: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์เฮนสดๆมาอาหาร
2: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหลาหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
2: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอมะพร้าวโดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วทำให้ลูก ยุคขอตายตัวเองยังเลย
2: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
2: ใน
1: มะพร
2: ้
1: าว
2: นะฮะ
1: มันจะทำให้เหมือนจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ย
2: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างเง
1: ี้ยครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
2: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
2: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มีนม
2: มีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
2: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
3: ทีนี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออออกกำลังกาย
4: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
3: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
4: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
3: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาผู้ใหญ่ทุกคนไปรู้จักมุมมองความคิดและสิ่งที่วัยรุ่นเป็นกันครับแล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอกันครับ

0: เปเปอร์ค่ะพยาดานามวงค่ะอายุ17ค่ะ
1: ไม่ใช่เพราะความสวยหรือความน่ารักนะครับที่ทำให้เราอยากรู้จักน้องคนนี้แต่เป็นเพราะความกล้าครับความกล้าให้เธอจะรู้จักตัวเองและกล้าที่จะเปิดเผยมันออกมาอย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงให้เราเข้าใจครับ
2: รู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนถ่ายรูปขึ้นมาก
0: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วตัวจริงก็น่ารักมากด้วยโอ้โหเอาตรงนะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าเราก็เป็นผู้ชายถูกปะ
0: เออจะกินอะไรครับ
2: เอ้ยนี่พูดจริงๆพูดจริงๆคือครั้งแรกเนี่ยตอนที่บอกว่าน้องเปเปอร์เนี่ยพี่ก็เออเปเปอร์ก็ไม่รู้จักแต่พอเห็นรูปก็โอ้สวยจังเลยไม่คิดเลยว่านี่คือผู้ชาย
0: เคยเป็นผู้ชายมาก่อน
2: เคยเป็นผู้ชายมาก่อนครับถูกต้องเราสวยขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเรามีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมครับ
0: จริงจริงแต่ก่อนหนูอ้วนมากเลยนะ
2: อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่อ้วนเนี่ย
0: 70
2: เลยเหรอ
0: ถ้าจะสูง150อ้วนปะ
2: อ่ะโอเคให้งั้นน่าถือว่าอ้วนแล้วทำอะไรถึงผอมลงมาได้ขนาดนี
0: ้จริงๆก็สูงขึ้นด้วยแต่ว่ามันออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
0: มากกว่า
2: ใ
0: ช่
2: ผู้ชายปกติเขาก็จะอาจจะเตะบอลหรือทำกิจกรรมที่ฮาร์ดคอร์หน่อยตอนเด็กๆเราทำอะไร
0: จริงๆตอนหนูอยู่ชายล้วนกับผู้ชายตอนแบบเด็กๆเลยเนี่ยตอนมัธยมอ่ะหนูก็เล่นกับผู้ชายนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยเขาเล่นการเขาเล่นแบบอะไรอะที่ปาไปแล้วมันแตก
2: ปาไป
0: บาคุกันเน
2: า
0: ะ
2: บาคุกันไอ้เบเบดอะนะ
0: เป
2: ล่ารุ่นถ้ารุ่นพี่ต้องเบเบดถ้ารุ่นเราได้เป็นบาคุกัน
0: ใช
2: ่โอเคโอเค
0: หนูก็เล่นนะ
2: อยู่ก็เล่น
0: ใช
2: ่โอเคก็ดี
0: แล้วก็แบบพวกเลโก้อย่างเงี้ยหนูว่าเคย
2: ตาเรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราเป็นแบบนี
0: ้ตั้งแต่เด็กเลยนะ
2: ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่คือแบบจริงๆก็ตั้งแต่จำได้เลยคือแบบเหมือนชอบเล่นเครื่องสำอาง
2: ชอบเล่นเครื่องสำอาง
0: ชอบใส่ส้นสูง
2: ใส่ส้นสูง
3: เดี๋ยวเราจะสอนแต่งหน้าไปถ่ายแบบประชาชนขึ้นเนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากลบอยู่แล้วก็กลบใต้ตาอะไรอย่างนี้กันเนาะอันดับแรกก็จะลงรองพื้นนะคะต่อไปเราก็จะลงแป้งตึบตึบตึบไปเลยนะแล้วก็เชด
2: มันมาจากข้างในเลยใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกเฮ้ยเราอยากไม่ได้มีอะไรสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีใครบอกให้เรา
0: ใช่คือเหมือนเราก็แบบสนิทกับแม่เพราะเราเห็นแม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่แบบซื้อส้นสูงแล้วก็แบบว่าอยากตามแม่ไปร้านทำเล็บจังเลยตอนนั้นอ่ะเพราะเขาแบบทำยังไงเราอยากทำแล้วก็บอกว่าขอทานด้วยได้ไหมแม่ก็บอกว่าอุ้ยหนูเป็นผู้ชายนะลูกหนูทานได้ไง
2: ตอนนั้นขอคุณแม่คุณแม่ให้ปะ
0: ยังไม่ให้
2: ยังไม่ให้
0: ใช่เพราะแม่บอกว่าเออเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทำไมอ่ะไม่ได้หรออะไรอย่างงี้
2: uh-huh.
0: แล้วก็กลับมาพอเราใส่ส้นสูงแม่ก็บอกเอ้าใส่ได้ไงเ
2: น
0: ี่ย
2: ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ใส่
0: ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแบบเราเป็นอะไรแค่เราแบบเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้ชอบที่แบบจะเล่นรุนแรงอะไรอย่างง
2: ี้เข้าใจเข้าใจ
0: ใช่เราชอบที่จะแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่า
2: ตอนเด็กเราเข้าใจเรื่องเพศยังไงว่าเอ๊ะต้องมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่า
0: ใช่ตั้งแต่เกิดเลยก็คือ
2: เกิดเลยมาเลย
0: เพศชายเพศหญิงแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะโดนล้อแหละว่าแบบเอ้ยแบบเป็นเกย์บ้างเป็นตูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรคือตูดอะไรคือแบบกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเรางงมากเราสงสัยเราก็พาเพื่อนที่แบบเป็นคล้ายๆเราเนี่ยไปเสิร์ชในห้องสมุดเราไปเสิร์ชว่ากระเทยอะไรใช่แล้วเราก็
2: เด็กๆเนาะเราก็อยากรู้อยากเห็น
0: ใช่แล้วเราก็มีรูปขึ้นมาคือเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่เสื้อแบบแปลกๆคือร่างผู้ชายมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ใช่แน่เลยเราไม่ใช่กระเทยแน่เลยอ่ะ
2: เรา
0: ไม่ได้จะเป็นเด็ก
2: เราอยากเป็นผู้หญิง
0: ใช่
2: มันต่างกันใช่ครับเท่าที่รู้ก็คือเราเรียนอยู่เรียนชายล้วน
0: ค่ะ
2: ถูกไหมการที่อยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยโดนแกล้งไหม
0: ถ้าเป็นตอนประถมก็โดน
2: อะแล้วพอช่วงมัธยมขึ้นมา
0: หนูว่าที่ไม่โดนเพราะว่าทุกคนโตขึ้นมากกว่า
2: ทุกคนโตขึ้น
0: แล้วก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเราไม่ควรแบบว่าแกล้งกันนะ อะไรอย่างงี้
2: ตอนเราอยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยเราแต่งตัวผู้ชายถูกไหมเราก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อ
0: เสื้อนักเรียน
2: เสื้อนักเรียนปกติเข้าห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายครับ
0: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
2: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
0: เพราะว่าตอนเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะแบบมีโดนแกล้งบ้างถ้าเพื่อนรู้คือแต่ก่อนอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำต้องบอกเพื่อนว่าไปซื้อของนะที่ห้องแบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมอ่ะ
0: ไม่งั้นเพื่อนจะตามมาห้องน้ำ
2: เพื่อนจะตามมาทำอะไรห้องน้ำ
0: ก็โดนแกล้ง
2: โดนแกล้ง
0: ใช่
2: เขาก็โดนแกล้งคือโดนแกล้งไงครับ
0: ก็จะแบบเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะนั่งฉี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบ พื่อที่มันลดอ่ะก็ขอหนูก็เลยแบบราดน้ำใส่เลย
2: โอ้โหจริงปะเนี่ย
0: ใช่
2: เรานี่ก็
0: รุนแรง
2: ค
0: ือ
2: ตักสาดเลย
0: ใช่แล้วก็แบบเปียกเลยออกมาคือชายเปียก
2: โอเคร้ายเหมือนกันนะ

0: จากการที่ได้คุยกับน้องเปเปอร์นะครับดูเหมือนว่าเธอจะสามารถปรับตัวกับสิ่งที่เธอเป็นได้อย่างดีเลยแต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ครับว่าวันแรกเนี่ยที่เธอต้องเปิดเผยความจริงกับครอบครัวเธอได้รับรู้เนี่ยด่านเนี้ยเธอผ่านไม่ได้อย่างไร
1: ที่แบบอยู่โรงเรียนเป็นอย่างอยู่บ้านเป็นอย่างเงี้ยป่ะที่แบบเพื่อนๆก็ชอบแซวว่าอยู่เรียนดัลล่าอยู่บ้านแอปแมนอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าแต่ก่อนก็น่าจะอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเหมือนอยู่โรงเรียนเราก็จะมีเริ่มหาแก๊งเราได้แล้วเราก็จะมีแก๊งของเราใช่แต่พอกลับบ้านเราก็จะแบบเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าผู้ชายจ๋าขนาดนั้นเราอาจจะแบบพอบอกให้พูดครับเราก็แบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบแค่ให้มีคำสร้อยอะไรอย่างนั้นนึง
1: แก๊งเราอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแบบอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมผมยาวผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงใส่ส้นสูงเป็นผู้หญิงเลย
2: ใช่
1: เปเปอร์รู้ตัวมานานแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: การที่รู้ตัวมานานแล้วเนี่ยเราบอกพ่อแม่เลยป่ะ
2: เราไม่ได้บอกค่ะ
1: ไม่ได้บอก
2: ใช่แต่ว่าเหมือนเขารู้เอง
1: แล้วตอนที่ไม่ได
2: ้คุย
1: แล้วตอนที่ไม่ได้บอกเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไง
2: ก็หลบซ่อนๆแล้วก็เวลาเราอยากแต่งหญิงแล้วก็อาจจะรอพ่อแม่ออกจากบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดเทอมเงี้ยแล้วก็หอบเสื้อผ้าออกไปแต่งนอกเหนื่อยมากเลยนะตอนนั้นคนเหนื่อยเลย
1: ดูเหนื่อยจริงก็คือวันนั้นคือเขาไม่รู้เลยแล้วเราทำทุกวิถีทางให้เขาไม่รู้ด้วยถูกไหม
2: ใช่เสื้อผ้าปกติก็คือซื้อมาวิกอะไรอย่างเงี้ยไว้ใต้เตียง
1: ก็คือเก็บซ่อน
2: ใช่แล้วเตียงหนูเป็นเตียงติดพื้นหนูต้องยกฟูกเตียงอ่ะเอาไว้ใต้ฟูก
1: โอ้โหขนาดนั้น
2: ใช่
1: เราแอบแต่งตัวเนี่ยเราซื้อวิกมาเองเราซื้อของเก็บไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยเราต้องแต่งอยู่บ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่เคยโดนจับได้บ้างไหม
2: ก็เคยนะเหมือนไม่ได้จับได้แบบจังๆหรอกแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปทำงานเนี่ยเราก็จะแต่งตัวอยู่บ้าน
1: แล้วก็จะรู้เวลาแล้วเขาออกเวลาน
2: ี้ใช่แล้วเขาก็กลับมาประมาณนี้นะแล้วมีวันหนึ่งเราก็แต่งเพิ่งแต่งเสร็จเลยแล้วก็ออกแล้วก็มาคือเราขอแค่แบบได้แต่งอยู่บ้านอะไม่ต้องทำอะไรก็
1: มีความสุขแล้ว
2: ใช่แค่ได้แต่งแล้วก็ส่งกระจกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ววันนั้นคือเขากลับมาก่อนเหมือนลืมของ
1: ก็คือเขาเพิ่งออกไปแล้วเขาก็ขับมาเลยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่คือแบบออกไปประมาณแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทำอะไรเสร็จหมดแล้วแบบเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไงดีเราก็เลยแบบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลย
1: ก็คือพอเห็นแม่กลับมาก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
2: ใช่แล้วเราก็แบบ
1: แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราอ่ะแล้วแม่ก็ไม่เห็นเรา
2: คือหนูว่าเห็นแหละเพราะว่าแบบเปิดประตูเข้ามาแล้วอ่ะ
1: อ๋อคือเข้ามาแล้ว
2: ใช่
1: โอเค
2: แต่ว่าแบบเราก็แบบฟุ๊บ
1: เข้าห้องน้ำแล้วอยู่ในห้องน้ำเลย
2: หลังๆใช่แต่มันก็ต้องได้ยินเสียงว่าใส่ส้นสูงอะไรอยู่ตอนนั้น
1: ก็คือเธอวิ่งเข้ามาคือใส่ส้นสูงแล้วด้วย
2: ใช่
1: ก็ครบแล้ว
2: ครบหมดแล้ว
1: พร้อมถ่ายรูปได้เลยตอนนั้น
2: ใช
3: ่อ๋อคนข้างบ้านเขาก็พูดให้ฟังคุณแก่เวลาคุณแก่ไม่อยู่อ่ะน้องเปเปอร์ก็เอาส้นสูงอ่ะมาเดินอยู่ในสนามหญ้านะเป็นแคทวอล์กเลยเขาบอกเหรอนี่เราก็แอบพอดีลูกเขาก็จะรู้ว่าเราออกเวลาไหนเข้าเวลาไหนอันนี้เราก็แกล้งออกไปแล้วเราก็กลับเข้ามาดูลูกอาจริงใช่แล้วลูกบอกว่าเปิ้ลทำไมเปิ้ลไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอ้อมๆก่อนไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปค้นห้องเขาเจอวิกผมเจอชุดชั้นในเจอยาคุมเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเราบอกว่าไปเอายาคุมมาจากไหนเขาก็บอกว่าซื้อสั่งในเน็ตอะไรต่อมีอะไรเราก็เลยยิงคำถามไปว่ามาม่าเลี้ยงเปอร์ผิดเหรอลูกทำไมเปอร์ถึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางอื่นเขาก็บอกว่าเขาเป็นที่ตัวเขาเองเป็นข้างในไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเราคือเขาก็ไม่อยากให้เราโทษตัวเอง
2: จนถึงวันนึงแบบคุณพ่อก็ไปเจอที่โรงเรียนเดินกับแก๊ง
1: เดือกแก๊งนี่คือแก๊งผู้ชายแก๊งที่แบบ
2: แ
1: ก๊งเพื่อนเหมือนเรา
2: ใช่เราก็จะมีบ้างแบบออกท่าทางพ่อแบบขับรถผ่านเราก็เห็น
1: พอดี
2: ใช่
1: วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
2: กลับมาบ้านก็คือเครียดมากแต่เดิม
1: ก็คือคุณพ่อรอคุยเลยอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่อ๋อ
1: แปลว่าคุณพ่อค่อนข้างจะซีเรียสมากเลย
2: ซีเรียสคุณพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่ากลัวจังเลย
1: ก็คือเขาไม่รู้มาก่อนพอเขาเห็นเขาตกใจเขาเลยกลับบ้านคือคุยเลย
2: แล้วคุยรอบแรกก็แบบเหมือนอันนี้คือคุยหลายรอบด้วยนะ
1: หลายรอบนี่กี่ครั้งคิดว่า
2: ประมาณ3
1: 2
2: รอบแรกคือยังไม่

0: มีคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ยังไม่กลับมาจากที่ทำงานก็คือคุยกับคุณพ่อก่อนพ่อก็แบบแล้วเราอยู่กับพ่อสองคนแล้วยิ่งแบบว่าพ่อเราดุอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดตอนแรกก็ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็ร้องไห้พอรอบที่สองเนี่ยก็มีคุณแม
1: ่รอบมีคุณแม่ตอนรอบที่มีคุณแม่กับคุณพ่อด้วยกันเนี่ยคุยแล้วจบกับการสนทนาเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะทำไงลูกไม่มีความสุขอะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบเรามาคุยแบบจริงจังแล้วกันว่าจะใช้ชีวิตต่อแบบนี้ยังไง
1: กลัวไหมว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
0: กลัวว่าถ้าเราตอบไม่ดีอ่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมรับมากกว่าตอนนั้นคือแบบหลังจากแบบคุยกันแบบว่าเยอะแยะมากมายหลายรอบมากจนแบบเขาไปคุยกันเองแล้วเขาก็แบบอ่ะโอเคถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนี้อะไรเงี้ย
2: กลายเป็นว่าที่บ้านเนี่ยพ่ออยู่มุมแม่อยู่มุมลูกอยู่มุมคุณแม่มองว่าถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันจะบานปลายแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับตัวน้องคุณแม่เคยเอายาคุมเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปทิ้งเขาก็ซื้อใหม่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าชุดมาเปลี่ยนที่ BTS บ้างที่ห้องน้ำห้างบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะไปเดินเล่นเดินเที่ยวได้แต่งเป็นผู้หญิงอย่างที่ต้องการใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอกลับมาเปลี่ยนชุดนักเรียนเข้าบ้านเราก็รู้แล้วคุณพ่อเขาเห็นคุณพ่อเขาแบบว่าทำไมลูกใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เราก็เลยปรึกษากันคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถามเธอจริงๆเหรอเราก็เปิดใจกับคุณพ่อว่าถามเธอจริงๆเหรอเธอคิดว่าลูกเราเป็นขนาดนี้เนี่ยเธอคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคิดว่าจะดึงลูกกลับมาเป็นผู้ชายได้ไหมเอาตรงๆนะอย่าโกหกตัวเองก็ถามคุณพ่อวัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามลูกยิ่งถอยห่างออกจากเรา
1: พอคุยกันจบวันนั้นแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนพอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยอมรับในตัวเราพอเราเริ่มกล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่
0: เปลี่ยนมากทุกอย่างแบบปลดล็อกหมดเลยคือแต่ก่อนอะเรียนจริงๆที่ไม่เก่งก็มีสาเหตุมาว่าเราเอาสมองเราไปคิดกับเรื่องจุกจิกแบบเราจะซื้อยาคุมดีไหมเราจะซื้อเครื่องสำอางดีไหมเราจะเก็บตังค์ยังไงดีเราจะเอาตังค์จากไหนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือสมองเรากับชีวิตเราไปโฟกัสกับเรื่องนี้หมดเลย
0: ใช่จนเราแบบ
1: ไม่ได้ใช้ชีวิตไปเด็กหรือไม่ได้แบบตั้งใจในทำสิ่งที่เด็กต้องทำ
0: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนขนาดนั้นพอทุกอย่างปลดล็อกก็แบบมาคิดเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็เรียนดีขึ้น
1: พอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าเอ๊ะพ่อถึงแม่จะรู้ไหมสิ่งที่เราเป็นแบบไหนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องโฟกัสแทน
0: ใช่
1: พอหลังจากที่คุยกันมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะ
0: เนาะคือแบบปลดล็อกหมดเลยเราจะทำอะไรก็ง่ายเราไม่ต้องหอบเสื้อผ้าออกไปแต่งตัว
1: ไม่ต้องหลบไปซ่อนอะไรแล้ว
0: ซ่อนแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะโชคดีมากน้องเปเปอร์ที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจน้อง
0: ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะของหนู
2: หลังจากที่คุยกับเราปุ๊บเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกว่าลูกสบายใจขึ้นเขาเริ่มโล่งคุณแม่อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเปิดใจคุยกันเนี่ยการเรียนลูกตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องสมองเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องความสวยเขาอยากสวยเทคฮอร์โมนผิดวิธีมึนไปเรียนไม่รู้เรื่องหลับในห้องเรียนสอบตกหลายวิชามากแล้วนางก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะว่ากังวลกับตัวเองพอหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บแม่บอกอ่ะโอเคอยากสวยนะเราต้องมีพื้นฐานแม่ก็มองว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมคิดว่าจะต้องแปลงเพศใช่ไหมไอ้เราก็อยากให้ลูกเป็นผู้หญิงอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรฉันเธอเป็นชายจะกลายมาเป็นหญิงเดี๋ยวแม่จะลองดูเราก็ไปหาคุณหมอคราวนี้ไปตอนแรกไปโรงพยาบาลคุณโรงพยาบาลที่แรกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าคุณแม่ต้องไปเพศทางเลือกนะตอนแรกเราไม่รู้จักเลยเราก็เสาะแสวงหาอันนี้เราก็เลยบอกว่าเปอร์อยากสวยใช่ไหมลูกเอาแบบสวยแบบสมบูรณ์เลยนะถ้างั้นเนี่ยถ้าเปอร์อยากสวยอยากเป็นผู้หญิงจริงๆอ่ะต้องไปเทสว่าได้ไหม
0: จากที่เราต้องแบบหลบๆซ่อนๆในการแบบเทคยาอะไรเงี้ยแม่เราก็พาไปเลยพาไปเทคข้อมูลแบบว่าถูกต้องเพราะว่าแม่เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดียาจากไหนไม่รู้ว่า
1: อ๋อหมายถึงว่ายาที่เราไปยาคุมที่เราไปซื้อกินเอง
0: ใช่มีส่วนผสมอะไรไม่รู้ว่า
1: อ๋อ
0: ใช่แม่เลยแบบอันตรายแน่นอนพาไปหาหมอดีกว่า
1: เลยพาเราไปหาหมอไปเลย
0: ก็เป็นเรื่องดีที่แบบเราโชคดีที่แบบเป็นคนแรกๆที่แบบว่าเทคอย่างถูกต้องอ่ะหนูคิดว่านะเพราะว่า รุ่นพี่ที่ถามไม่เคยมีใครไป

0: แบบนี้เลยเราก็แบบตอนแรกที่เราไปก็แบบแปลกใหม่อยู่นะทำไมต้องมาหาหมอขนาดนั้นเลยในเมื่อรุ่นพี่เขาก็แบบซื้อกินกันเอง
1: พูดจากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้ชีวิตกับเพื่อนๆที่มาหรือคำถามเลยมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ซื้อยากินปกติ
0: ก็ราคายาอะไรอย่างเงี้ย
1: ซื้อได้ทั่วไป
0: ใช่แต่ว่าทำไมเราต้องแบบจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดนั้น
1: และคิดว่ามันต่างกันเยอะไหมครับ
0: มันต่างกันเรื่องความปลอดภัย
1: ต่างกันเรื่องความปลอดภัย
0: ใช่แล้วก็คุณภาพของยาอะไรเงี้ย
1: ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับน้องเปเปอร์ผมว่าเธอคนนี้คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หลุดออกมาจากการทรงจำของร่างกายที่ไม่ใช่เธอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบเธอจะโชคดีทุกคนนะครับและเพื่อให้เราเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอที่ช่วยให้คนที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้ได้เจอทางออกกันครับ

0: รายการ Gen Y วันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอนะครับผมคุยจะให้คำแนะนำแล้วก็ไขข้อสงสัยต่างๆที่เราอยากรู้กันวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมอยากถามคุณหมอครับว่าตอนที่เปเปอร์หาคุณหมอครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็แบบเอางี้นึกภาพวันนี้ไม่ออก
0: ขนาดนั้นเลย
1: วันนี้เพิ่งไปคลินิกก็เพิ่งแบบว่าเอาให้เขาดูรูปตอนที่แบบว่าเอ้ยเปเปอร์มันเปลี่ยนไปมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: อยากเห็นจังเลย
2: หลักไว
1: ้ก็จะหัวตั้งๆแล้วก็จะมีความเป็นเด็กผู้ชายหน่อย
2: จะอ้วนกว่านี้นะ
1: ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสริมหน่อยก็มีความเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าก็โชคดีเพราะว่าเปเปอร์ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่คุณแม่ก็มีความเข้าใจแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ไปเจอว่ามีแบบอยากขุมก็คือกินอยู
2: ่แอบกินมาก่อน
1: แอบกินมาก่อนแม่ก็รู้สึกถ้าจะกินเนี่ยแม่อยากให้กินปลอดภัยคือแม่ก็ไม่ได้ไปโวยวายว่าไม่ให้กินไม่ให้ทำแบบนี้เลยนะแม่ก็หาข้อมูลว่าจะทำยังไงให้ลูกกินแบบปลอดภัยแล้วก็มาเจอ
2: เป็นประเด็นที่แบบที่ต้องมาหาหมอ
1: ใช่ก็คือมาเจอตอนก็เลยมาเจอที่Gen V Clinic ที่เราดูเด็กวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะของก็คุณแม่ก็เป็นคนพามาเคสเปเปอร์ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนแบบเข้าใจ
0: แล้วมันจะมีเคสไหนไหมครับที่ว่ายากแล้วก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้เคสที่ยากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกับพ่อแม่เป็นหลัก
0: กับพ่อแม่เป็นหลัก
1: เคสที่พ่อแม่แบบยังไงก็รับไม่ได้ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องการที่ต้องทำงานกับครอบครัวเยอะหน่อย
2: แล้วแบบนั้นแบบทำยังไงได้บ้างคะ
1: เราก็คุยกับพ่อแม่ให้มีความเข้าใจเนาะทีนี้อยากให้เข้าใจว่าคนที่ข้ามเพศไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปเป็นอีกเพศหนึ่งการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความไม่มีความสุขกับเพศสภาพเนี่ยมากน้อยรุนแรงแค่ไหนคือบางคนถ้าเกิดในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาแบบรู้สึกไม่ดีกับเพศกำเนิดตัวเองมากๆเขาอยากจะข้ามเพศมากรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานทำให้ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการจะมาคลินิกเหล่านี้เนาะในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องเป็นคนที่ยินยอมเพราะว่าปัจจุบันเวลาวัยรุ่นน้อยกว่า18ปีที่จะพบแพทย์เนี่ยมันก็ยังต้องมีผู้ใหญ่ที่จะเหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะคะนี่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่พบว่าพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะใช้วิธีการแบบซื้อยากินเองคือขนาดเปเปอร์ซึ่งเขาจริงๆเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่เขารู้อยู่แล้วว่าแม่เข้าใจเนาะแต่ตอนก็ไม่แน่ใจมั้งแม่จะให้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก
2: ็แต่จริงถ้าคลีนแบบใสสะอาดมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าก็คือมาเริ่มที่นี่
1: คือยาที่เรากินฮอร์โมนที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดตันในเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ตับจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาด้วยแบบปัญหาที่เป็นอะไรเยอะแยะมาละอยากจะมาใช้ฮอร์โมนที่ตรงกับการข้ามเพศเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าจริงๆควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีหลายอย่างเช่นคลินิกเองก็มีไม่เยอะ2เนี่ยคือต้องมีความยินยอมผู้ปกครองแม้ก็ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งที่ข้ามเพศก็เซิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็กินตามเพื่อนแนะนำแล้วก็อาจจะสั่งยาเองซื้อยาเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีการมอนิเตอร์ไม่มีการเจาะค่าเลือดว่าขณะนี้ฮอร์โ

0: ฮอร์โมนในร่างกายสูงไปหรือเปล่าค่าตับเราเป็นยังไงบ้างเนาะไขมันต่างๆเป็นยังไงคือมันก็จะขาดการดูแลที่เราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยบางคนเนี่ยมีข้อห้ามใช้ด้วยซ้ำแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้
1: เพราะว่าคนประเภทไหน
0: เช่นคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอุดตันก็ต้องมาดูว่าประวัติครอบครัวเนี่ยมันเป็นประวัติที่ใกล้ตัวหรือเปล่าคนที่เป็นไมเกรนที่มีออร่ามีแบบแสงแวบๆเนี่ย
2: แสงอ๋อโอเค
0: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆการใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ใช่อยู่ดีใครจะใช้ก็ได้มันควรต้องมีการซักประวัติมีการซักประวัติมีการดูแลพื้นฐานว่าไม่มีอันตรายอะไรถ้าจะให้ดีเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะดีกว่า
2: แล้วตอนนี้ครับในกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยคุณหมอว่าสังคมยอมรับพวกเขาได้แค่ไหนบ้างครับ
0: เปเปอร์คิดว่าไงต้องถามคนที่เป็น
2: ต้องถาม
3: จริงๆเปเปอร์คิดว่าตอนนี้สังคมไทยก็ค่อนข้างจะยอมรับได้มากพอสมควรแล้วมากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะ
0: หมอคิดว่าดีขึ้นคือถ้าเทียบกันเอาเป็นว่าเทียบกับสังคมสมัยก่อนอย่างเงี้ยใครเป็นเนี่ยจะต้องปกปิดแอปกันไปอะไรเงี้ยเน
3: า
0: ะ
3: ที่ต่างประเทศ
0: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยหมอคิดว่าเปิดเผยตัวตนกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นงั้นมันก็คิดว่าเรื่องของเทรนด์การยอมรับมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่าเราพบว่ามันจะเป็นการยอมรับแบบที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดอะคือใครที่เป็นสังคมมีตุ๊ดมีกันแล้วก็โอเคแต่พอเป็นลูกเราเป็น
2: จะมีปัญหาเสมอ
0: การยอมรับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เรายอมรับมันได้จริงๆแบบที่เราเปิดใจจริงๆแบบที่เราเข้าใจจริงหมอเลยเรียกว่ามันเป็นการยอมรับที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเป็นการยอมรับที่เกิดจากการที่เห็นเต็มไปหมดแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้
0: มันอยู่ในสังคมเป็นปกติแต่มันไม่ได้ยอมรับจากการเข้าใจว่าการเป็นเพศหลากหลายเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ทางเลือกที่แบบเลือกได้เนาะก็เป็นธรรมชาติของคนแต่ละคนเหมือนคนถนัดขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ถนัดซ้ายก็เยอะไปหมดก็คิดว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นจากความเข้าใจจริงๆแต่เชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยถ้าถามเด็กรุ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องเพศหลากหลายเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้ดีเลย
2: แล้วกลับมาเรื่องน้องแพปเปอร์ครับแต่งหญิงออกจากบ้านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ
3: รู้สึกว่าจริงๆแอบอายนิดนึงเพราะว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจในรูปร่างหรือว่า
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะที่แต่งนี่ไม่เคยถาม
3: ก็14
0: นั่นแหละ
3: ที่จะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะซื้อวิกเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นวิกที่แบบมันๆอยู่เคยเห็นใช่ไหม
2: ผมปลอมอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่เป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนจะดูเราออกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จะมีความกังวล
3: แต่มันก็ดีอย่างที่แบบเราผมยาวเราสามารถเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้แบบไม่ต้องแบบมีคนมองอะไรเงี้ยมันก็แบบเนียนๆหลังแว๊บๆไปอย่างเงี้ยใช่
2: ยังคงมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายนะครับพี่กำลังดูรายการนี้อยู่ผมคิดว่าคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำพวกเขาได้บ้างไหมครับ
0: ก็ให้เข้าใจตัวเองเนาะแล้วก็การยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายคนเนี่ยชีวิตมันไม่เคยมีความสุขเลยถ้ามันยังไม่ได้เริ่มจากจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งก็คือการยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางเพศว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติไม่ได้เป็นโรคมันเป็นแค่การแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าม ัน
3: ก็เหม
0: ือ
3: นสัญชาติอื่นที่หนูบอกตอน
0: แรกมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณเป็นคนที่ผิดปกติไปจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการยอมรับกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะมีอิสรภาพในใจของเราที่เราจะแบบเข้าใจตัวเราเองรู้จักตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการยอมรับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขายอมรับในตัวเราได้จากการที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะฝากว่าคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นคือเราสามารถจะเป็นผู้หญิงในร่างกายที่มันอาจจะไม่ได้มีหน้าอกไม่ได้ต้องสวยแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้
3: มาจากข้างใน
0: ข้างในเราเนี่ยยังไงมันคือผู้หญิงแต่ในกรณีของคนที่รู้สึกว่าการที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เหมือนที่เปเปอร์เป็นเนี่ย ก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะเพราะว่าการไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ไม่มี คนช่วยดูหรือบางทีไม่มีหลักการกินตามกระแสไปเฉยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้มันส่งผลกระทบกับตัวเราเนาะซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างมาก
1: อันตรายมาก
0: ใช่เดี๋ยวสวยไม่นาน
1: สวยแต่ไม่นาน
0: เดี๋ยวสวยแต่ไม่นานมันเนี่ยก็
1: อันนี้ค่อยๆสวยแต่ว่าอยู่นาน
2: อยู่นาน
0: แต่ว่าแบบเราปลอดภัยมันความปลอดภัยจริงๆมันสำคัญมากเพราะว่าเราไม่มีทางจะเป็นคนข้ามเพศสุขถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเรามีโรคงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยการใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝาก Gen V คลินิกละกันเนาะตอนนี้เราก็มีคลินิกความหลากหลายทางเพศนะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วก็ตอนนี้เราดูถึงผู้ใหญ
2: ่
0: เลยนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเรามีคุณหมอที่ครบแทบจะทุกแผนกนะคะในการดูแลคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะเกือบ10กว่าชีวิตที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะผลมันก็จะดีกว่า
2: ครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือน้องเพิร์ลคนนี้นั่นเองครับ
0: คือไม่หลายคนอยากมาเพื่อจะได้สวยแบบนี้เอาจริงคือขึ้นกับพื้นหน้าเดิมด้วยนะไม่ใช่มาแล้วแบบว่า
1: ตอนแรกหนูก็ไม่สวยจากรูป
0: ไม่ใช่มาทุกคนแบบนึกว่าอยากจะมาแล้วสวยแบบนี้คือเอาจริงมันต้องมีต้นทุนอะไรหลายอย่างความเป็นผู้หญิงมันไม่ต้องแบบสวยเฉิดสวยเฉิดฉายออกมามันก็แค่ทำให้เราแฮปปี้เนี่ยเราก็มีความสุขกันผู้หญิงแบบเราได
2: ้ครับก็หลังจากที่ฟังคุณหมอพูดมาทั้งหมดครับบอกเลยว่าคนที่ฟังอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผม

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: อขอด้วย
1: ผมด้วย
0: ร่มเขาสวยเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
2: What is it?

0: hat, a hat. Hats.
1: เฮ้ยหมวกของดาวี่เท่จังเลย
2: จริงด้วยครับถ้าเรามีหมวกคนละใบเราก็เดินเล่นได้สบายเลย
3: โอเค come on
1: ดาวี่พาพวกเรากลับยานทำไมจ๊ะ
4: มาที่บ้านดาวี่ก็ดีนะค่อยหายร้อนหน่อย
2: นั่นนะสิ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ที่นี่ที่ไหนเหร
2: อไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: This way
4: What is it

0: house. House. House. A house. Houses.
1: โอ้คนเดินเยอะแยะเลย
2: คนเยอะเลยอ่ะ
3: ทุกคนใส่หมวกกันทั้งนั้นเลย
2: แล้วเขาเอาหมวกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
1: นั่นน่ะสิผมก็ชักจะร้อนแล้วอ่ะ
2: ทางนี้เหรอดาวี
0: ่ Yes
1: What is it

0: a horse. H O R S E, horse. A horse. Horses.
1: สวัสดีค่ะคุณม้า
2: สวัสดีมีอะไรจ๊ะ
1: คือพวกเราอยากได้หมวกสักสามใบค่ะที่นี่ทุกคนเขาใส่หมวกกันเหรอครับ
2: มันเป็นธรรมเนียมของเมืองเราจ้าแล้วก็ใส่กันความร้อนจากแดดด้วยนะ
1: ขอสามใบค่ะ คนละแบบกันเลยอ่ะ หมูหยองว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันเลย

0: กใบใหม่ของข้าสวย
1: แม่ก็ชอบเหมือนกัน
2: โอ๊ยอะไรอ่ะ
1: เห็นไวๆ
0: What is it?

0: helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Helicopter. A helicopter. Helicopters.
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกปลิวหมดแล้วช่วยเก็บด้วย
2: เฮ้ยแย่เลย
3: จอดจอดจะลงแล้ว
4: ไปเถอะไปคุยกับคนขับดีกว่า
5: อะไรเหรอ
3: ก็คุณลิงอะขับเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วก็ลงจอดกลางเมืองแบบเนี้ยหลายคนเดือดร้อนนะครับ
5: เดือดร้อนยังไงอะ
3: ก็นั่นไงครับ
4: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยครับก็อยากจอดอยากลงตรงนี้นี่ไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอก
3: เอากันเข้าไปไหวแล้วแบบนี
4: ้อ้าวพวกเราช่วยกันเก็บหมวกไปคืนคุณม้ากันดีกว่า
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
4: มีอะไรเหรอลิงน้อย
6: ช่วยด้วยพ่อของผมติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้ครับ
3: ฮะลิงลงต้นไม้ไม่ได้เหรอ
6: ติดเถาวัลย์นะครับ
4: เข้าใจแล้วนำไปเลย
6: ถึงแล้วตรงนั้น
3: เฮ้ยช่วยยังไงดีเนี่ย
1: ให้พวกเราช่วยดีกว่า
4: ขอบคุณครับคุณม้า
6: ช่วยหน่อยนะคะ

0: ปลอดภัยแล้วหรอครับแต่ผมว่าคุณลิงไม่น่าที่จะขับเฮลิคอปเตอร์มาตรงแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อน
1: ขอโทษครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะแต่บางทีพวกคุณม้าก็วิ่งผ่านบ้านเราฝุ่นตลบไปหมดเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮี
4: อ้าวนั่นไปไหนกันมาล่ะ
0: พวกเราไปเก็บหมวกมาคืนทุกคนครับ
4: คุณลิงก็ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณม้าคุณลิงช่วยเราได้มากเลยใช่ครับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ของคุณลิงเก็บกันทั่วเลย
4: แล้วคอปเตอร์ของคุณลิงล่ะ
1: จอดไว้ไกลๆตรงนู้นแล้วเจี๊ยกจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คราวหน้าคุณม้าเวลาผ่านแถวบ้านผมก็เดินกันเบาๆนะครับฝุ่นมันเยอะ
4: ขอโทษนะครับคุณลิงต่อไปพวกเราจะวิ่งกันเบาๆแล้วก็ขอบคุณคุณลิงมากที่เก็บหมวกให้
1: เจี๊ยกเราก็ขอขอบคุณพวกเธอที่ทำให้เราคุยกันได
0: ้คือถ้ามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยกันอยู่แล้ว
2: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: เวลาเราทำอะไรก็ขอให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2: ใช่เลย

0: Helicopter. A hat. A horse. A house. A helicopter.
1: เพื่อนๆครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมกัน
2: Let's play.

0: helicopter? Hat? Horse! Good job!
1: What is it?
0: Hat? Helicopter? House! Good job!
2: โอ้โหเพื่อนเพื่อนเรานี่เก่งจริงๆเลยแฮะวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วและพบกับพวกเราใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสม
1: อSafety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา

11:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา12:25 น.และในเวลา18:01 น.เวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
3: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
5: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
4: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค
1: ่
4: ะ
1: แหมน่าเสียดายเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
5: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
1: มีเหรอคะ
5: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
3: การถนอมอาหารเหรอครับ
4: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
3: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
4: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพลาสเตอไรที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
1: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
4: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
3: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
5: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
1: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
5: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
3: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
1: กุ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
4: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
1: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
5: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
1: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
3: ใช่
5: ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
1: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
5: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
3: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
1: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
3: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
5: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยๆรสชาติใหม่ที่เก็บได้นาน นี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึกถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
5: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
6: ลับมาแล้วจ้า
4: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
6: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
4: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งลูกแน่ๆเลย
1: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
5: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลย
4: ว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดูทันสมัยจังเลยนะคะ
5: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
6: แจ้งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
4: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะ
5: ใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
6: ครับเข้าใจแล้วครับ
3: คุณพ่อเดินคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมเดินคุณแม่ดูเลยล่ะครับเนี่ย

0: รุกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันนึงกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกจ๊ะได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
4: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้ว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: จำได้สิที่แก๊ปจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปอ่ะ

0: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
1: แกพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
2: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
3: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเนื่องจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
2: สำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
3: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้ะ
4: อลุยเลยลุยลุย
2: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นเราก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
1: เดี๋ยวสิจ๊ะกุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
2: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
1: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
2: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
1: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
2: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิหอย
5: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
2: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
5: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
2: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
1: สู้คนนะจ้าลูกแม่
3: หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
2: นี่ก็คือ New Zealand และสารสุดพิเศษแบบ Victoria Style ค่ะ
4: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
2: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
4: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
2: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงๆอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
3: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้า
4: เ
3: อนักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานหนึ่งมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะนักกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดเลยทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือหนู
4: กูชนะแล้ว
2: พี่
4: ก
2: ู
4: ชนะแล้วคร
2: ับ เย้ว้าวนี่ก็ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกุ๊กก็เป็นจริงแล้วเย้ใช่ย ขอบใจมากนะจ๊ะเจ้าแดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋า บ๊ายบาย

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทคันในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play

การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ยาข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเหลือหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทรานโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้เจ๋ง

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเราไปเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราควรจะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
4: เยี่ยมเยี่ยมเลย
0: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกอ่ะเจ้าเหลือง
3: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคำสาปยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
4: ดีจังเลย

0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยล่ะ
1: อ๋อพวกคุณผึ้งอ่ะเขาอยากแสดงอะไรให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
2: ดีจังเลย
3: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
4: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
3: ฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
5: เฮ้ยเอาอีกแล้ว
0: คราวนี้ฉันจัดการเอง
3: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
3: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าผึ้งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงผึ้งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
6: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
3: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
0: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
1: เดี๋ยวฉันจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งมีตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
3: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
0: สวยจังเลยอ่ะ
1: ครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณน้ารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
3: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วล่ะสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
2: ครับคุณนาเฟร
3: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริงๆ
2: รักต่อ
6: ขอให้โชคดีนะครับงั้นพวกเราก็กลับกันบ้านเถอะ
0: ไปกันเลย
7: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันแล้วนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
2: ได้เลยครับ
8: ลาก่อนนะครับคุณพี่ดำน้ำสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะจื
9: ้อพวกเราพวกเราต้องการครับ
1: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
3: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
0: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
6: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณพึ่ง
3: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงพึ่งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
6: ดีจังเลย
2: ดีจังเลย
3: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
2: เย
0: ้สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
7: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกคุณพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
2: ครับคุณปู
7: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้

0: ผจญภัยในดินแดนนิทาน
1: 1 2
2: 1 2 3 1
0: 2 3 4 อ้าวแล้วไข่ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: โคดกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองน่ะได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายแวบไปไหน
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้โอ้โ

0: เออมีคนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของผมจนหมดเกลี้ยงเลยโอ้โห
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลย
3: ว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
0: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
2: แล้วถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ
4: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
5: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆเขาว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
4: โถโถโถโถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเอง
3: เฮ้ยงงง
5: ก็ได้ค่ะคุณยาย
4: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะ
6: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
7: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
3: ว้ายเจ้าชายโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเฮ้ย
8: เจ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมโพฮ่าง
3: งี้งงี
5: ้เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะ
3: ว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคะคนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคะคนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่
5: บอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
9: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
5: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบ้บูบูบีบี
9: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
5: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
9: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
10: รับเฮาสตีสกินชื่อของคุณก็คือรับเฮาสตีสกิน
9: เจ้ารู้ได้ยังไงกันเนี่ย
5: ใช่แล้วล่ะฉันจะเลิกขี้อายขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว
10: ้เย้
5: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
3: ่เอ๋ข้าพ่อ
11: อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
4: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
12: เย้
13: ขอบคุณยอดเยี่ยมสุดเลย
0: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
4: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
0: ่นี่ล่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อป

0: ้วกัน
1: ป๊อปแม่รักที่สุดเลยเย
0: ้หมู่บ้านเวจี้เวจี้ของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
2: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
3: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็ออกจะแสนสนุกนี่นาน
0: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วน่ะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: สวยจัง
1: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
2: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
1: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
2: ขออนุญาตนะครับ
1: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ

0: 2เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว3เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา4เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์5แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่6เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย7เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้ไหมฮะเปิดได้นะฮะเอาละเอาละ
2: เอาเปิดตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้าง
2: ๆก็ตัวบุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนุ้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่
2: ไม่ใช่
1: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจ
1: อ
3: คือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วเราอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วย
1: ตั้งด้วย
3: ครับแล้วก็บอกว่าสมมุติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลา การใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: ติดบ้างแต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เม
2: ื่
1: อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค
1: ่
2: ะไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮ
4: ะ
2: แต่อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว่าจะดูอะไร
4: ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
5: ่
1: เท
5: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
5: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
5: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วยเพราะอันนี้ไม่ตั้ง
4: อัน
1: น
4: ี
1: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
5: ใช่เพราะเราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
5: ครับผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไร
5: โซลิแท
1: ร์โซลิแท
5: ร์ครับถอดไพ่อะที่ไม่ถอด
1: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
5: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
1: สมวัยนะ
5: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
5: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุกกับ Color Time ค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
5: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยได้ไ
2: หมหม้อไฟแสนสุก
1: ไอ้มัน
5: เล่นยังไง
1: เล่นยังไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
5: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก
1: ็ผมไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเงี้ย
2: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: เหมือนจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
5: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
5: รับไข่
1: รับไข
5: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
1: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
5: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อค่ะ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
5: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิก
3: สมมุติวันหนึ่งก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
4: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
4: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
4: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
4: ู
1: กเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
6: บัวลอย
1: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
6: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยเล่นหรอ
6: ไม
1: ่เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
4: ค
1: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
6: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
1: เป็นเกมอะไร
6: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ตอนเนี้ย
6: ไม่ค่อยเล่น
1: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
6: แล้วน
1: ะ
6: แต่ว่ายังเล่น
4: ไม่มีเวลาม
6: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
4: เขาไม่มีเวลา
1: เขาเวลาไปทำอะไรฮะ
4: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
1: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
2: ว้าว
1: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
0: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
3: พร้อมครับ
1: พร้อมมั้ยจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมมั้ยจ๊ะ
4: พร้อมค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
3: ไป
1: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกมม
0: ากวิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4.เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวา และนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือ

0: ไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
1: หาลูกคนละอัน
2: นุ่นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: แล้วก็มีเสียง
3: ได้มั้ย
4: ได้แล้วได
5: ้ว้าว
2: เสร็จแล้วนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าตอบให้ครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังๆนะฮะวางมือเลยนะฮะ
1: แล้วก็เสียง
2: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮ
1: ะ
2: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปึ๊บแล้วก็เสียงปึ๊บ
2: เร็วมาก
1: ปึ๊บ
2: ไหนบอกให้เล่นเกม
1: ถูกแล้วปุ้ง
2: อ่ะ
1: ต่อลูก
2: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
1: ใช่เสียงลูกหวีด
5: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
2: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายๆ
1: ใช่
5: แล้วก็เสียงเช
2: ีย
5: ร
2: ์คุณพ่อเชียร์
1: เสียงนกหวีด
2: ลูกทำไป
5: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
2: นี่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมอ่ะคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
2: ช้านิดนึงนะฮะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ครับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดๆเฮ้ย
5: ลง
2: เฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
6: เส้นแดงคือไม่ได
2: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีม

0: จะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
1: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
1: บัวลอยฮะ
0: บัวลอยฮะ 5,000 บาทฮะเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเราอัลติเมทออโต้ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่2คนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้แล้วก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ์อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: และใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ปะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กิน okay. ก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: นเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะ อย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: นัชชากาวิลานะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ค่อยชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคุมอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได้
2: ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: พื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัด
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอคร
1: ับ ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
0: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
1: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงแล้วก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
1: ้
0: า
1: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเขาจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
0: ครับ
1: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
0: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
0: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
1: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
0: ับ
1: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
0: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควร

0: งด
1: ใช่ครับนี่เราพอแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
0: ครับผม
1: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
0: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
1: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
0: ลดลงหน่อยครับอย่างกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
1: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
0: ็
1: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
0: ม
1: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
0: นี่เทคนิคครับ
1: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไหมคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
0: กาแฟก็จะลดปริมาณ
1: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
0: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับ
1: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
0: ่ครับ
1: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องวอยวายพอร้องวอยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
0: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะครับเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
0: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
0: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
1: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
0: า
1: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
0: ครับ
1: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
0: ่
1: นะครับฟูลครี
0: ม
1: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
0: ้
1: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
0: ก็กินนมทั่วไปได้
1: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
0: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
1: ุ
0: นเชียงอะไรพวกนี้นี
1: ่
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
0: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
0: ครับ
1: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
0: ่ปลาเปอร์เฮนสดๆมาอาหาร
1: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหลาหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
0: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
1: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
0: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
1: ครับ
0: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้า

0: ไปแล้วทำให้ลูกผิวขาวเองยังเลย
1: บ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
1: ในมะพร้าว
0: มันจะทำให้เหมือนจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้ย
1: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างเง
0: ี้ยครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมท่านหมอครับ
1: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
0: มี
1: นมมีเนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว
1: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3-5-8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: ทีนี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
3: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
4: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้ง

0: ลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: แช่มขายยาป่ะเนี่ยทำไมทำตัวรับๆรอบๆแบบนี้
2: ใช่ฉันขายยา
1: เฮ้ยนี่ขายยาบ้าเหรอ
2: เดี๋ยวผมคนอย่างฉันจะติดยาหรอกว่าติดแต่สาว
1: ติดสาวเดี๋ยวก่อนนี่ลุงแช่มตามฉันมาทำไมเนี่ย
2: ก็อยากให้แกช่วยฉันหน่อย
1: ให้อะไรนะ
2: ให้ช่วย
1: ขอดูหน้านิดนึง
2: โอ้
1: นี่หน้าตาแบบนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยไม่เอาฉันไม่ช่วยดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันขายแกเลย500
1: ไม่เอา
2: พันหนึ่ง
1: ไม่เอา
2: สองพัน
1: ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่บอกให้เลยนะว่าเงินอ่ะซื้อฉันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอ
2: เฮ้ยทั้งนั้นฉันให้แก3,000
1: โอเคดีลมาเลยนี่ตกลงลุงแช่ฉันช่วยเรื่องอะไร
2: ช่วยฉันเนี่ยให้อยู่กับคุณตุ๊กนานๆได้ไหม
1: อุ้ยมันคงจะยากอ่ะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ชอบลุง
2: เอางี้ดีกว่านะของวันนี้ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาโว้ยฉันจะทำให้คุณตุ๊กเนี่ยรำคาญฉันแล้วก็ผลักฉันจนฉันล้มไปแล้วความจำเสื่อมแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของแกแล้วช่วยวิวให้คุณตุ๊กเนี่ยแบบดูแลฉันน่ะแค่นี้

0: มีความสุขแล้ว
1: โอ้ยแล้วลุงจะแกล้งเขานานแค่ไหนอ่ะ
0: 10ปี
1: โอ้ยฉันว่าลุงอยู่ไม่ถึงหรอกไปกลับเถอะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินคืนเลยนะอย่าไม่ให้เลย
1: เล่นล้อเล่นล้อเล่น
0: ก็รู้แล้วว่าล้อเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละให้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้คุณตุ๊กแค่แป๊บเดียวแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอเคงั้นไปตามแผนโอเค
0: ไปตามแผน
1: ไปสุพรรณ
0: ไปทำไม
1: ไปตามแผนไงไปอยู่สุพรรณ
0: เดี๋ยวกุมารทองก็ตามมาหรอก
1: เอ้ยครบเลยนี่ขุนช้างอยู่นี่ด้วย
0: ใช่ย่าเ
1: อ๋ไปดิผมทำไประวังชนประตู
2: พี่กานะพี่กาเห็นแก่งเงินแท้ๆจนยอมชักสิเข้าบ้านเนี่ยงานนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วฮัลโหลคุณดิงเหรอครับคิดถึงนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับครับคิดถึงนะครับอุ้ย

0: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
1: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
0: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
1: ฝากหัวใจไว้ไง
0: โอ
1: ้
0: ยแล้วฝากใคร
1: โอ้แล้วฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
0: เอาดอกไม้จันทร์ไปก่อนละกัน
1: ดอกไม้จันทร์ขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลย
0: จ้าจะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
1: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
0: ยั่วประสาทจังเลยจะไปได้ไหม
2: เฮ้ย
3: เฮ
4: ้
3: ย
4: คุณแช่ม
3: ลุงแช่ม
4: พี่ก้านี่ลุงแช่มเป็นอะไรอ่ะ
2: ก็แม่แกดิเผลอไปผักลุงแช่มอ่ะทีนี้หัวไปชนเสาเมื่อกี้ตุ้มเลยเนี่ยแล้วก็สลบไปเลยเนี่ย
0: โอ๊ยยังไม่ทันจะผักเลยสลบไปก่อนทำไงดีอ่ะ
4: งั้นเรียกรถพยาบาลเลยดีกว่าเนาะโทรเรียกเลยดีกว่า
3: ใช่
4: เรียกรถพยาบาลแล้วนะเรียกรถพยาบาลดีกว่า
3: เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตามแล้วค่ะนี่ไงลุงแช่มฟื้นแล้วลุงแช่มเป็นไงบ้างคะ
1: ปล่อยไหม
2: เรื่อง
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
0: เฮ้ยจะบ้าใช่ไงล่ะ
1: นี่เธอเป็นใครอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวลุงจำผมได้ไหม
1: ไม่ได้
2: เฮ้ยแล้วลุงจำตัวเองได้ไหมว่าลุงชื่ออะไร
1: ณเดช
2: น์เฮ้ยหรือว่าที่เมื่อกี้หัวกระแทกเนี่ยทำให้ลุงช่างเนี่ยความจำเสื่อมไปแล้ว
0: ถึงความจำเสื่อมไหมเหรอ
2: ไม่ได้นะแม่นี่ความจำเสื่อมขนาดนี้จะปล่อยให้กลับบ้านไม่ได้นะถ้าความจำเสื่อมอยู่ๆเดินไปแล้วโดนรถชนตกน้ำตกท่าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงกับแม่
3: ใช่
4: ผมว่าให้ลุงช่างอยู่ที่บ้านเราจนกว่าจะหายความจำเสื่อมดีกว่านะปลอดภัยกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่
3: ยิ้มอะไรกันเหรอคะ
1: ไม่อย่าโอ้ยปวดฟันด้วยปวดหัวด้วย
2: โอ้กระแทกของอักไปโดนลากฟันนั่นแหละปวดใจเย็นไว้ลุงถึงนวดให้
3: ช่วย
4: ใช่เพราะว่าคุณเองเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับรักษาโรคความจำเสื่อมมาก่อนนี่ใช่ไหม
3: ใช่ฉันเนี่ยจริงๆนะว่าจบมาเลยนะจากสถาบันอาราบิก้าเคนยาเขากราดได้ฟู่อะไรเต็มไปหมด
2: คุณเองทำไมชื่อมันเหมือนกาแฟ
3: เหมือนมากหอมด้วยเรียนแล้วหอมตัว
4: มันมีจริงๆนะสถาบันเนี้ย
3: ใช่
0: พี่รู้เองช่วยหน่อยนะลูกนะ

0: นะ
1: ได้ค่ะคุณป้ารับรองแป๊บเดียวหายเลยค่ะ
2: แม่ไม่น่าไปง้างกระทะเลยเขากลัวโดนแม่ป้าม
3: ามา
2: เฮ้ยดูดิพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่กี่นิ้วอะ
3: กี่นิ้วสามสาม
2: สามไหนนี่สอง
3: เอาที่พับวง
2: นั่นนี่ไปแล้ว
3: มา
2: ไงนี่สายงานเข้าสิงเลยมาไงกินอะไรเป็นอาหาร
3: กุจิ
2: กินอะไรนะเป็นอาหาร
3: กุจิ
2: กุจิแปลว่าอะไรอ่ะ
3: ขี้
2: มาไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรักษาหน่อยนะ
1: ได้
2: แม่เอ้ย
3: ไม่น่าจำอะไรไม่ได้จำไม่ได้อีกแล้ว
4: นี่เป็นถ้าจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีวิธีแก้แล้วครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมแล้ว
2: รถแกแบตหมดเหรอ
4: นี่คืออุปกรณ์ชาร์จความจำเสื่อมจิก้าน
1: ี่เลยค่ะสมองก็เหมือนรถแบตหมดก็เหมือนความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกระตุ้นนะคะ
5: เอาไงดี
1: ทำไมเหรอ
5: เอาไงอ่ะ
3: จะชาร์จช็อกแน่เลย
1: อ๋ออีกห
2: ้
1: องชาร์จแล้วค
2: ่
1: ะ
2: ตรงไหนดิตรงไหน
3: ทำไมฉันจำอะไรได้กระทันหันขนาดนี้เฮ้ยฉันจำได้แล้วจะไหนความจำเสื่อมแล้ว
2: จำได้จริงเหรอ
3: เฮ้ยกล้ากันมาไงวะ
2: กล้า
3: ไอ้กล้านี่นี่หนูอิงเจ้าโป้งแล้วก็คุณตุ๊กสุดสวยของฉัน
2: ว้าวเย้จำได้แล้ว
4: แล้วลุงจำได้ไหมตรงหน้าบ้านเนี่ยว่าลุงวางแผนอะไรกับพี่ก้าไว
3: ้จำไม่ได้จำอะไรวางแผนอะไร
1: อ้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องชาร์จกระตุ้น
3: ได้ย
1: ิน
3: กันด้วยเหรอ
4: โหได้ยินเต็มหูเลยชัดแจ๋วเลยลุงแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมก็จะได้อยู่กับแม่นานๆนะแล้วก็จ้างให้พี่ก้านี่แหละหลอกแม่ถูกไหม
1: ไอ้ก้าไอ้ก้า
2: หนูขอโทษหนูร้อนเงิน
0: เฮ้ยเสียเวลากับแกจริงๆเลยฉันนัดเพื่อนไว้เขาจะสอนพิลาทิสฉันเฮ้ยหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปแล้วนี่น่าจะทุบสมองเสื่อมจริงๆเลยอ่ะ
3: คุณโต๊ะคุณโต๊ะที่ฉันทำไปเพราะความรักนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยไอการสอนพิลาทิสเนี่ยหลานสาวผมเก่งมากเลยจะสอนให้ฟรีเลยจ้า
2: เรียกมาได้เลยนะ
3: ได้เลยอ่ะ
1: มาแล้วค่ะ
4: โอ้ยทำไมมาเร็วจังอ่ะ
6: เรื่องสุขภาพรอช้าไม่ได้จริงๆค่ะ
3: ไ
6: ปอยากเล่นพิลาทิสเหรอคะ
0: ใช่จ้ะเพื่อนบอกว่าพิลาทิสเนี่ยคนสูงอายุเขาเล่นได้
6: ใช่ค่ะพิลาทิสเหมาะสำหรับคนสูงอายุค่ะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดในเนาะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกได้มากขึ้นค่ะ
3: หลานผม
1: ค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าพิลาทิสตามกันเลยนะคะ
1: ค่ะ
7: วันนี้จะพามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสกันนะคะงงใช่ไหมพิลาทิสคืออะไร
8: อ๋อไม่งงครับก็คือท่าวันอาทิตย
7: ์
8: ฮะคือท่าอะไร
7: วันนี้วันจันทร์ค่ะ
8: อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี
7: ้พิลาทิส
8: พิลาทิส
7: ใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบเน้นแกนกลางลำตัวของร่างกายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม
8: แกนกลางลำตัวพี่ชอบมากเรื่องแกนกลางลำตัวเนี่ย
7: มาเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยดีกว่าว่าพี่จะได้แค่ไหน
8: จ้า
7: โอเคค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเนาะนอนกันเลยค่ะ
9: น้องพลอยมีเดี๋ยวหมอนมาก
8: คนละนอนนอนเลยใช่ไหม
7: นอนได้เลยค่ะ
8: ยังไงต่อ
7: ชั้นเข่าขึ้นมาค่ะตื่นก่อนพี่ตื่นก่อนค่ะ
8: เขาบอกให้นอนก็หลับเลยชั้นเข่านะ
7: โอเคค่ะชั้นเข่าขึ้นมานะมือสองข้างวางข้างลำตัวค่ะ
9: ครับเรียบร้อย
7: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะให้เป็นลำตัวแนวตรงดันขึ้นให้สุดดันขึ้นให้สุดแล้วเกรงก้นไว้นะคะเก่งมากค่ะค้างไว้15ถึง20นาทีเอ้ย15ถึง20วินาทีเหมือนเดิมค
8: ่
7: ะ
8: แม่น้องพลอยพูดว่าเก่งมากเหมือนเมียที่บ้านพี่เลยพอพี่ยกถึงเขาบอกเก่งมากเลยสิ
7: แสดงว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
8: ใช้ยกของอะเด
7: ้อ๋อ
8: ยังไงต่อฮะ20วิใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ20วินะ

0: ใครมาเขย่าแขนพี่เนี่ยสั่นไม่หมด
1: สั่นใช่ไหมคะท่านี้จะได้แกนกลางลำตัวหน้าท้องเนาะรวมไปถึงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะ
0: เออแล้วแกนกลางของกันไอ้ตรงแกนกลางอยู่ช่วงไหนอะน้อง
1: แกนกลางลำตัวจะเป็นกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงตัวลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านในรวมไปถึงหน้ากล้ามเนื้อต้นขาไงค่ะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา
0: ค่อยลงใช่ไหม
2: ดีมากเลยน้องพลอยเพราะเหมือนองค์จะลงแล้วมันชักสั่น
0: ไม่ใช่ร่างทรงฮะ
1: ขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งหนึ่งสองฮึบขึ้นมา
2: เอ๊ะอย่างนี้ประตุกเขาจะทำได้ไหมเนี่ยประตุกเนี่ย
0: โอ้ประตุกก็ถนัดอยู่แล้วน้องพลาไหวไม่สู้ประตุกได้ปะล่ะ
2: นี่วันนั้นเนาะเห็นไหมล่ะ
1: สบายมากค่ะนี่เนาะ
2: เต้นโอ้ประตุกเขาเต้นบ่อยได้อยู่
1: โอเคค่อยๆลงค่ะ
0: แหมอยากฝากท่านี้ไปฝึกคุณโป้งกับคนกล้านะก็คงชอบท่านี้มาก
1: ลงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่2กันต่อนะคะท่านี้เป็นท่า single leg stretch มั้ยเป็นการยืดขา
3: ซิงเกิลพี่รู้ซิงเกิลก็ร้องเพจก็คือหน้าจะมาพากันร้อง
1: เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะพี่
4: จ้าไปเลยจ้า
3: ไปเลยอ
1: ่ะนอน
2: ไปเลย
0: นอนอีกแล้วเหรอ
1: นอนอีกแล้วค่ะนอนอีกแล้ว
3: พี่ชอบนอนจริง
1: ยกขาขึ้นมาสองข้างให้เข่าตั้งฉากกับพื้นค่ะ
3: เข่าตั้งฉาก
1: เดี๋ยวยกตัวขึ้นมานิดนึงยกหัวโอเคค่ะใช้มือประคองเข่าด้านซ้ายนะคะ
0: มือข้างไหนครับ
1: มือทั้งซ้ายและขวาเลยแตะที่ข้อเท้า1ข้างแตะที่หัวเข่า1ข้างค่ะแล้วขาอีกข้างเหยียดตรง
0: ปึ๊บ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค้างไว้ก่อนนะเปลี่ยนข้างบ้างเปลี่ยนข้างบ้างปึ๊บ
0: ต้องมีกำหนดไหมฮะคุณพ่อน้องพลอยตัวกี่วิ
1: อันนี้นับเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะ
0: มันจะเป็นลมแล้วก็นับไม่ได้แล้วล่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทำตามหนูไปดีกว่าค่อยๆทำสลับกันไปซ้ายขวาช้าๆค่ะทำ7และ7ถึง8ครั้งก็พอเนาะ
0: โอ้โหอันนี้ได้ลมหายใจได้น้องบอย
1: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกร็งหน้าท้องทุกครั้งนะคะการเล่นพิลาทิสคือการเกร็งหน้าท้องนะคะ
0: พิลาทิส
1: ใช่โอเคช้าๆเก่งมากค่ะเก่งมาก
0: แม่พูดเหมือนเมียพี่ก็
1: ฮึบหน้าท้องสั่นไหมคะ
0: ไม่สั่นนะฮะตอนนี้คอเริ่มสั่นแล้ว
1: แสดงว่าคอไม่แข็งเนี่ย
2: คอไม่แข็งแล้วเนี่ย
1: โอเคค่ะอ่ะพักก่อน
0: พี่ไม่พักได้ไหม
1: ต่อได้เลยค่ะพี
0: ่น้ำมันเครื่องพี่มันเดินแล้วครับ
1: สุดยอดค่ะ
0: สุดยอดแล้วคร
1: ับ ไปค่ะโอเค
0: โอ้โหมันได้พลังงานได้ลมหายใจน้องพลอยคนสูงอายุเนี่ยดีนะถ้าหายใจปลอดโล่งสบายเลย
1: ถ้า
0: ช่วยปลุกเขาแค่ปลุกน้องแอมหลับแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มท่าที่3กันต่อเลยเนาะท่าที่3จะเป็นไซด์แพลงค์นะคะการออกกำลังกายแบบเกแกนกลางลำตัวด้านข้างนะคะ
2: แกนกลาง
1: พร้อมยังคะด้านข้าง
2: เด
1: ี๋
2: ยวค
1: ุ
2: ณจะวิ่งทำไมนิ่งไปละ
0: อ๋อกำลังนึกถึงยาดมอยู่เฮ้ยดีขึ้นเลยท่าที่3ใช่ไหมจ
1: ๊ะใช่ค่ะท่าที่3นะคะเอาศอกวางที่พื้นศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วเหยียดขาออกไปไกล
0: ศอกตรงกับหัวไหล่
1: ใช่ค่ะใช่เหยียดขาไปเลย
0: เหยียดขาสองข้าง
1: มือเท้าเอวค่ะใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวน้องพลอยถ้าพี่แบบเหยียดอันนั้นไม่ได้แบบเป็นผู้สูงอายุแล้วทำไงนะสมมติ
1: ถ้าไม่ถนัด
2: ทำไม่ได้ทำไงนะ
1: ขาห
2: ล
1: ัง
2: เหรอ
1: ใช่ค่ะพับเข่าด้านล่างนะคะไปทางด้านหลัง
0: ม
1: ันเดินแล้วยกขึ้น
0: ผู้ชายก็พับเหมือนกันใช่ไหม
1: ผู้ชายพับได้ค่ะถ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่านี้นะเพราะว่าการเหยียดขาตรงเนี่ยจะยากมากขึ้นค่ะ
2: นี่ท่านี้มันก่อนเดินผ่านบ้านอะ
0: บ้านใคร
2: ฮะ
0: บ้านใครมันโป้งเหรอมันจะโป้งกันนะพี่อย่าไปสอนเขาแหมโป้งก็แข็งแรงที่ไหนอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่เห็นนี่เห็นพี่ก้าเขาทำอยู
0: ่นะก้าพี่ก็ไปสอนมาแล้ว
1: มาไหนคุณเควินลองทำให้ดูสิคะ
0: ครับ
1: มาหนึ่งสองสามมา
0: ฮึบ
1: ยกขึ้นตัวตรงหน้าให้ตรงแกนกลางลำตัวนะคะท่านี้จะเกร็งหน้าท้องด้านข้างนะคะ
2: เจ็บข
1: ้อศอกใช่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้หมอนรองก็ได้ค่ะ
2: มันแข็งอันนี
0: ้หมอนรองอันนี้หมอนรองกระดูกสั่นแล้วครับ
1: แต่ถ้าไม่ถนัดสำหรับถ้าสำหรับง่ายๆเนาะใช้เข่าแล้วยกขึ้นท่านี้จะง่ายมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกันแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะ
0: ครับ
1: ตัวตรงนะคะ
0: กี่วินาทีครับหมอพลอย
1: 15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
0: โอ้ยจิ๊บจิ๊บเด็ดเด็ด
1: แต่ถ้าใครไหวชาเลนจ์ตัวเองได้เลยค่ะ30วินาทีถึง1นาทีได้เหมือนก
0: ัน ชาเลนจ์แปลว่าอะไรครับ
1: แข่งขัน
0: อ๋อครับครับผม
1: มาเปลี่ยนขาดีกว่า
2: เดินขา านนี้ต้องถ้าเกิดป้าตุ๊กทำนะ
0: ทำไม
2: ต้องเอาหนอนมาเจ็บข้อศอก
0: ว้าวเดี๋ยวไปแล้วป้าตุ๊กเลยป้าแอมก็เหมือนกันเลย
1: เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันนะคะ
2: เปลี่ยนข้างเป็นข้างนี
0: ้ดีเลย
2: โอ้แ
0: จ๋วเลยน้องพลอยท่านี้ใช่ไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่ค่ะเหยียดขาออกนะมือวางที่เอวยกตัวใช่ค
0: ่
1: ะมาหัวไหล่กับข้อศอกให้ตรงกันนะคะตั้มตัวตรงโอเคค่ะอ่ะ 15-20 วิเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้หนูให้ลองไปก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านหนูไปดูอีกทีนึง
0: เออไปบ้านพี่ถูกเหรอแต่บอกค้างบ้านพี่กับบ้านพี่โป้งอ่ะพี่ก้าเนี่ยติดกันเลย
2: ไม่ได้น้องพลอยเขาอยู่ที่ป้อมหน้ายามป้อมหน้ายามป้อมน้ำหมู่บ้าน
0: เป็นเจ้าหน้าที
1: ่เดี๋ยวต่อไปมาเริ่มที่ท่าที่4กันเลยเนาะท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะมาเดี๋ยวเริ่มที่นอนคว่ำกันได้เลยค่ะเหมือนท่าคลานนะคะอ่ะคว่ำตัวลงเหมือนคลานกางขาเท่ากว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะมือวางที่ระดับเดียวกับหัวไหล่หน้าอกตำแหน่งเดียวกันนะ
2: จ้า
1: แล้วเหยียดแขนเหยียดขาออกฝั่งตรงข้ามนะคะอ่ะเหยียดแขนซ้ายกอดหนึ่งข้างแล้วก็เหยียดขาขวาไปทางด้านหลังเหยียดตรงนะคะตามองลงมาทางด้านล่างให้หัวลำตัวตรงท่านี้เกร็งหน้าท้องด้วยนะคะ
0: นานไหมครับต้องพอย
1: ค้างไว้15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างทำซ้ายขวาสลับกันนะคะ
0: ฮึบ
1: มาฮึบกางออกเหยียดตรงลำตัวตรงเกร็งหน้าท้องค่ะโอเคค่ะมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกร็งเมื่อยตรงไหนไม่เอ่ย
0: น้องพลอยท่านี้เคยพลาดไหม
1: พลาดยังไงเอ่ย
0: พลาดนะโดนหน้าพี่เองโอ้แต่ท่านี้ดีมากเลยแข็งแรง
1: ฝึกทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้แข็งแรง
0: โอ้ยที่แอมทำแล้วเปรี้ยวปากคิดถึงคนที่บ้าน
1: ยังไงคะ
0: พลาดคว่ำนะคืออยากไปสอนเขาอยากไปสอน
2: นี่ไม่ใช่หญิงอะไรนะหายใจด้วยออก
4: นี่ขอบคุณหนูมากเลยนะที่สอนพีระทิศป้าเอ๊แล้วจะตอบแทนอะไรหนูดีนะ
5: โอ้ยไม่ยากหรอกจ้าเอาอย่างงี้ดีกว่านะให้ผมเนี่ยอยู่บ้านคุณตุ๊กสัก3เดือนนะนี่แหละคือเป็นการตอบแทนแล้วง่ายๆ
4: อย่ามามั่วเลย
6: อย่างนั้นก็เดี๋ยวไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกันนะคะเออคุณลุงคะ
5: จ้ะ
6: มาเลยค่ะ
5: ได้เลยเยี่ย
7: มไปๆๆๆๆที่จะไปเอานี่ออกปั๊บๆนี่เอออันตรายอย่าไปเสียบถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะชันๆเอาออกเองปั๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียบตรงนี้เยี่ยมจัง
8: ๆๆโอเคนะแม่ก็ชอบนะ
7: นี่เสพแล้วมันไม่ช็อตอ่ะ
9: ไอ้บ้าโอ้ยว่าผมก็เพิ่มแล้วเนี่ย
7: เขารักหรอ
6: ไม่กลับนะคะ
7: ก็เราอ่ะไม่ไปส่งนะ
6: พ่อไปส่งอ่ะ
7: มาทางไหนเมื่อกี้นี่ไปทางนี้ดิเมื่อกี้มาทางนี้ดิ
6: โอเคเดี๋ยวกลับ
7: ท
6: าง
7: น
6: ี
7: ้กลับทางนี
6: ้
10: ผมชอบคุณอิงครับชอบมานานแล้วด้วยนี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผม
11: คุณหมอ
10: คือผมชอบคุณอิงจริงนะครับ
11: มันไม่ทันล่ะคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
10: แต่ผมชอบคุณอิงจริงนะครับผมขาดคุณอิงไม่ได้ครับหมอ
6: มันเป็นไปไม่ได้แล้วอะค่ะตัดใจเถอะ
10: ผมไม่อยากเสียคุณไปครับคุณอิง
11: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณช่วยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมารักน้องสาวผมเนี่ยนะ
12: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกร อกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
13: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะและในส่วนของพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้โดยยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

นที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กรกฎาคมนี้ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่3กรกฎาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช
2: ่หูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า M 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนด

0: ดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนะช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ

0: เป็นคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ฮ้โหแล้วว่าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะแล้วไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มีไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เป็นในฝันขอต้อนรับแฟนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
3: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
3: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ่งมีสระโอ
3: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
1: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
3: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะ

0: สระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อ้าวพอก่อนหยุดเต้นก่อนมาวาดรูปกันดีกว่าครับเด็กๆอ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลรายการนี้นะครับง่ายๆเลยเราจะมีภาพปริศนาน้องๆได้ดูนะครับเป็นลายเส้นต้นแบบน้องๆดูแล้วก็ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดต่อเติมแล้วมาดูกันว่าเด็กๆจะมองเห็นสิ่งเดียวกันแล้วทำให้กลายเป็นอะไรได้บ้างนั่นไงวันนี้เรามีภาพปริศนาอยู่แล้วเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนิดเดียวนะครับมีวงกลมวงใหญ่1วงแล้วก็วงเล็ก1วงนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับลากตามนี้เลยนะครับให้เวลานะครับ1 2 3หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับแล้วน้องๆที่นี่พร้อมไหมครับแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่เลยไปโอ้โหดึงดึงดึง

0: โอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องแก้มจุดจนไส้จุดเมื่อกี้จนไส้เนี่ยผุบเข้าไปข้างในแล้วนะครับตอนนี้จุดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเทคนิคการจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาถามกันนะครับว่าจุดให้เป็นรูปอะไรนะครับ
1: โอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ย

0: ปัง
1: เป็นไงบ้างครับเราอนุบาลชานสมอนใกล้เสร็จกันหรือยังครับมีใครใกล้เสร็จแล้วบ้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเอาใกล้เสร็จแล้วนะครับเอาหนูเสร็จแล้วด้วยนะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับตอนนี้เสร็จหรือยังนะครับเร่งมือหน่อยนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เวลาใกล้หมดเต็มที่แล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วครับและภาพแรกที่เราจะมาคุยกับน้องๆนะครับคือภาพของน้องตัวเต็งครับน้องตัวเต็งครับภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ภาพจรวดครับ
0: จรวดเหรอครับไหนครับอธิบายเรื่องราวให้ฟังหน่อย
1: อันนี้จรวดเขาจะไปดูดวงดาวครับ
0: ดวงดาวจรวดไปดูดวงดาวนะครับ
1: ตอนเขาเอาน้ำมาเทปุ่มนี้เขายาวเลยครับต้นไม
0: ้ครับ
1: แล้วอันนี้ตอนเช้าแล้วเขาจะมาดูดวงดาวครับ
0: อ๋อเขาจะมาดูดวงดาวนะครับ
1: แล้วตอนถึงซึ่งมันจะมีที่ป้องกันแมลงครับ
0: โอ้มีที่ป้องกันแมลงด้วยตรงวงกลม2วงนี้ล่ะที่เป็นวงกลมเริ่มต้นวาดเป็นอะไรครับ
1: ต้นไม้2อันครับ
0: ต้นไม้2อันแล้วทำไมต้องมีอะไรกันแมลงด้วยล่ะ
1: เพราะเดี๋ยวแมลงมันจะมากัดจับจรวดเดี๋ยวจรวดมันพังหมดเลยครับ
0: โอ้โหต้องระวังนะครับนี่คือผลงานที่มีความคิดที่สนุกสนานมากเลยของน้องตัวเต็งนะครับขอบคุณมากปรบมือหน่อยวางไว้ก่อนต่อมามาดูคนต่อมากันคนที่2ของเราในวันนี้นะครับชื่อผลงานว่าอะไรครับน้องพันธ
2: ์ท้องทะเลแสนสวยค่ะ
0: ท้องทะเลแสนสวยสวยจริงๆเลยจากวงกลมที่มีให้2วงน้องพันธ์วาดต่อเติมเป็นรูปอะไรครับ
2: ปลา2ตัวค่ะ
0: มีปลา1ตัวตัวใหญ่แล้วก็มี
2: ปลาตัวเล็กค่ะ
0: มีปลาตัวเล็กว่ายตามกันมานะครับ2ตัวนี้เป็นยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิ
2: 2ตัวนี้มันจะว่ายไปที่
0: ว่ายไปหาข้าวกินนะครับแสดงว่าหิวมาก
2: ไปหาปลาตัวเล็กกิน
0: อ๋ออาหารหมายถึงอาหารนะตัวนี้คือตัวอะไรครับ
2: พะยูนค่ะ
0: พะยูนเอาแล้ว
2: มันเหมือนปลาสนามเลย
0: งงไหมน้องพันวาดเองว่าเป็นพะยูนนะอธิบายหน่อยพะยูนเป็นยังไงครับ
2: พะยูนมันตัวใหญ่อะ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นยังไงหน้าเหมือนอะไรหน้าเหมือนฮิปโปเลยเหรอ วันนี้ต้องขอบคุณน้องพันธ์ที่วาดรูปทะเลสวยงามแล้วก็มีปลา2ตัวจากวงกลมที่เรามีให้นะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อย และผลงานต่อไปเป็นผลงานของน้องอะไรครับ
3: ต้นกล้าค่ะ
0: น้องต้นกล้านะครับเป็นผลงานนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
3: หนูกำลังส่องรูครับ
0: หนูกำลังส่องร
3: ูไม่ใช่หนู
0: ฮะ
3: หน
0: ู
3: เน
0: ี่
3: ย
0: หนูเนี่ยกำลังส่องอะไร
3: หนูกำลังส่องรู
0: กำลังส่องรูไหนน้องต้นกล้าลองบอกหน่อยสิครับว่าทั้งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรครับ
3: เป็นภาพหนูกำลังส่องรูและแม่ก็ยืนมอง
0: อ๋อนี่คือรูปของหน้าของต้นกล้าใช่ไหมครับแล้วต้นกล้าจินตนาการวาดต่อเติมว่าวงกลมที่เราให้ไป2วงนั้นเป็นรูปอะไรของในรูปนี้ครับ
3: ตาคร
0: ับ เป็นตาใช่ไหมตากลมๆใช่ไหมครับเพราะว่าน้องต้นกล้าเขาคิดว่าตัวเขาเองกำลังทำตาแบบส่องดูแบบนี้นะครับไหนทำให้ดูหน่อยนี่อย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะนี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับข้างหนึ่งตาเล็กข้างหนึ่งตาใหญ่ตามแบบนี้เลยนี่แค่ความคิดแค่นี้ผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเด็กอนุบาล นะครับเอาปรบมือให้กับความคิดของน้องต้นกล้าหน่อยครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
4: เต่ากำลังกลับบ้าน
0: เต่ากำลังกลับบ้านนะครับอธิบายภาพนี้หน่อยไหนครับมีเต่าอยู่ตรงไหนตัวนี้คือใครอะครับ
4: พี่แก้ม
0: อ๋อนี่พี่แก้มนะครับเอาจับพี่แก้มนั่งข้างๆนะครับมาเป็นเต่าซะเลยเนาะแล้วอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนลูกตัวนี้ตัวเล็กกว่านี่เป็นใครล่ะ
5: ต
0: ั
5: วน้องกล้าเอง
0: ตัวน้องกล้าเองอ๋อนี่พี่แก้มนะครับนี่น้องกล้านะครับแล้วเต่า2ตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: หาดทราย
0: อ้าวนี่หาดทรายใช่ไหมนี่น้องๆ
5: ไหนบ้าน
0: ดูออกไหมล่ะว่านี่คือเต่าที่มองจากข้างบนนะแล้วคลานอยู่บนหาดทรายอ้าวน้องตัวเต็งถามว่าอะไรนะครับ
5: มึงไหนบ้าน
0: อ๋อไหนบ้านเต่ากำลังกลับบ้านไหนบ้านล่ะ
5: นี่
0: บ้านอยู่นี่

0: นี่เอาปรบมือให้น้องต้นกล้าหน่อยเออเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับวงกลม2รูปนะครับน้องแก้มจินตนาการเป็นชื่อภาพอะไรครับ
1: 3ดวงในอวกาศ
0: 3ดวงในอวกาศดวงอะไรเดี๋ยวมาถามกันนะอันไหนบอกซิมีดวงอะไรบ้าง
1: มีดวงอาทิตย
0: ์ครับ
1: โลกแล้วดวงจันทร์
0: ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์หนูเรียนอนุบาลหนูรู้เรื่องนี้แล้วหรอหนูรู้เรื่องในอวกาศแล้วหรอใครรู้บ้าง
2: หนูร
0: ู้หนูรู้เลยหรอ
2: หน
0: ู
2: เคยไปโยโยแลนด์แล้วหนูไป
3: แม่บอกขับอวกาศ
0: โอ้ครับ
3: เป็นของปม
4: มันเป็นอะไรก็มันชื่ออะไรอ
0: ่
4: ะ
0: มันชื่ออะไรอ่ะ
1: ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์แล้วระหว่าง2ดวงนี้หนูเติมวงกลมเข้าไปเองเหรอคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: เติมวงกลมเพิ่มอีกเป็นอะไรนะ
1: โลก
0: เป็นโลกนี่คืออะไรครับอะไรครับ
1: คือจรวดค่ะ
0: จรวดนะครับ
4: จะไปไหนอ่ะ
1: ไปดู3ดวงนี้
0: นี่คือผลงานของน้องแก้มนะครับจินตนาการเป็น3ดวงดาวที่อยู่ในอวกาศนะครับปรบมือให้น้องแก้มหน่อยครับสุดยอดเลยคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในพัฒนาการของเด็กๆนะครับยกตัวอย่างแค่วันนี้มีวงกลมวงใหญ่กับวงเล็กเด็กๆยังจินตนาการต่อเติมได้ตั้งแต่ใต้ทะเลไปจนถึงอวกาศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความสำคัญแล้วอย่าลืมนะครับเด็กๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์มารอเราเลยนะในรายการ
5: อนุบาล

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
2: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

ล่ะวันนี้หนูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เซฟติกตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: ก็รอด้วยเดี๋ยวพี่ไม่พอ

0: ามันอยู่สูงมันก็เลยตกแล้วหนูก็ล้มทับพี่เบพูอะค่ะ
1: ใช่
0: แล้วหัวหนูอะค่ะก็ไปชนกับเสาพี่เบพูส่วนพี่เบพูก็เจ็บเพราะว่าพี่เบพูไปตรงระเบียงอะค่ะแล้วเป็นลม
2: ฟังแม่นะคะลูกหนูเป็นเด็กทั้งสองคนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะ
2: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นแบมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
0: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
2: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
1: ค
2: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
1: ่
2: วนถ
1: ู
2: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
1: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
0: แม่เป็นแบบพี่เบย์พูหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์พู
2: ดีแล้วจ้า
1: ไม่เป็นไร
2: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
1: ป
2: วดหัวแล้วหนูล่ะ
0: ปวดตรง
2: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจังเลยเนี่ย
1: อันนี้เราขายยาแก้ปวดห
2: ั
1: ว
2: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
3: สำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศ

0: จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกมีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: นุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: โอ้โหผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
1: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละกล้าแห่งเงา
0: โอ้โหโหโหโหโหนึกว่าใครพวกกล้าแห่งคลาวแลนด์และพวกกล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
1: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
0: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของพวกกล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมัน

0: คือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
1: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
2: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี่ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
0: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
1: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนอ่ะ
0: หยุดนะ
1: หยุดนะ
0: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกเอ๊ะ
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ถ้าพลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะ
0: น้อยเอ้ย
3: ยาผู้กล้ามาแล้วยา
4: เราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปราเทงเงา
5: ตึงกล้าตึงกล้าผิดข้าง
1: เอาเหร
5: อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่
4: คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงา
5: อ้
4: าวไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
5: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
6: นี่เธอคือผู้กล้าแทงเงาอีกคนนึงสินะ
1: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะพวกเรา
4: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอไปเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
0: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนเนี้ยท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
4: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปลาแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
0: นั่นนะสิ
7: ว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
4: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
0: อ๋อแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
4: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
0: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนคนที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแห่งเงาไปได้เลย
7: แจ๋ว
0: เธอเผลอถ้ายายนั่นเกิดภวักพวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
4: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
8: ่แม่นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
6: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
0: ฮะเอ้ยไม่พิรุธแล้ว

0: นั่นเขาทำอะไรกันอยู่น่ะท่านผู้เฒ่า
1: คงกำลังดูเชิงกันอยู่ใครเสียสมาธิก่อนก็คงต้องเสียทีแน่นอน
2: แต่ฉันว่ามันชักจะนานไปสักหน่อยแล้วนะป่านนี้ปราดแห่งเงาไปถึงไหนแล้วเนี่ย
3: นั่นสิข้ายังดูเชิงกันอยู่อีกสักพักเผลอๆปราดแห่งเงาอาจจะทำธุระจนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ได้นะ
0: แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามไล่จับไง
3: ดีที่ไหนเราขืนปล่อยให้แผนการของปราดแห่งเงาสำเร็จก็แย่นะสิ
0: เออจริงแฮลืมคิดไปอ่ะ
2: ดูสิพวกนายคุยเรื่องไร้สาระกันตั้งนานยังไม่มีใครขยับเลยมันดูเชิงกันนานเกินไปไหมเนี่ยท่านผู้เฒ่า
4: ร้ายกาจจริงๆผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมองแผนการของพวกเราออก
3: เฮ้ยเด็กผู้หญิงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วมันจะร้ายกาจยังไงเล่า
0: ก็การที่เขายังไม่ลงมือนี่แหละที่ร้ายกาจเพราะเขารู้ว่าเรารอให้เขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็เลยยังไม่ยอมลงมือยังไงล่ะ
4: ช่างเป็นผู้หญิงที่สุขุมเยือกเย็นจริงๆ
3: โอ้โหซับซ้อนปานนั้น
5: สงสัยต้องกระตุ้นกันสักหน่อยแล้วหนังเสือลูกเสือ
3: ได้เลยแหมรอตั้งนาน
4: เฮ้ยพ่ออย่าเพิ่ง

0: ขอดูหน่อยเถอะว่าเธอจะรับมือเงื่อนลูกเสือของฉันยังไงเ
1: ฮ้ยฮะเลือกไปหนังสือพละศึกษาตำราทำอาหาร

0: ว้าอ๋อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆพลังของพวกเราก็หายไปล่ะนี่ล่ะที่พวกฉันโดนไปก่อนหน้านี
1: ้ไม่ว่าพวกเธอจะใช้พลังของหนังสือได้แบบไหนก็ตามไม่อยู่ต่อหน้าพลังลบล้างของฉันก็ไร้ความหมาย
0: พลังลบล้างเหรอ
2: ดูเหมือนนี่จะเป็นพลังที่สามารถทำให้พลังแห่งหนังสือถูกลบล้างไปได้คล้ายกับพลังจับไม้ท้าของฉันจริงๆแต่ช่างเป็นพลังที่หม่นหมองยิ่งนัก
3: พลังขี้กองสุดๆนะแบบเนี้ยไม่ว่าพวกเราจะมีหนังสืออยู่กี่เล่มก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิครับท่านผู้เฒ่า
2: ดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กลิ่นอายความหม่นหมองอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะกำเนิดจากเด็กไร้เดียงสาได้อะไรที่ทำให้หัวใจของเธอเศร้าซ้อยว่างเปล่าเช่นนั้นได้นะ
3: น้อยถึงจะลบล้างพลังแห่งหนังสือได้ก็เถอะแต่ลำพังเด็กผู้หญิงอย่างเธอแค่คนเดียวพวกฉันแค่ใช้กำลังที่มีก็จัดการได้แล้วเหลือเฟือมาเร็วต้องกล้าเกลือหาให้เข้าไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอโถ่เรามีตั้ง3คนแค่จับตัวผู้หญิงคนเดียวมันจะไปยากอะไรเล่าไปกันเร็วย่า
1: คิดอะไรตื่นๆอย่าลืมสิว่าฉันก็มีพลังแห่งผู้กล้าเหมือนกัน

0: นี่เธอเข้ามาโจมตีพวกเราตอนไหนเนี่ย
1: พลังของหนังสือนั่นไงทำไมถึงได้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างนี้เนี่ย
2: น้อยอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ารอให้มันเป็นฝ่ายลงมือก่อนเราต้องทิ้งลงมือก่อนนี่มาเลย
3: เธอง่วงแล้วหลับซะเถอะ
2: พลังอะไรของเธอเนี่ยเบลจนมองไม่ทันเลย
1: นี่มันไม่เกี่ยวกับความเร็วเลยอ่ะเธอยังแทบไม่ขยับเลยได้ซ้ำอ่ะ
0: พลังของหนังสือรู้แล้วหนังสือสะกดจิตนี่เอง
2: สะกดจิตเหรอ
0: นั่นไงนาฬิกานั่นแหละที่ทำให้พวกเราหลับไปน่ะ
2: โอ้ยร้ายกาจจริงๆยัยนี่

0: งแค่ผู้หญิงคนเดียวทำให้พวกเราสามคนเจ็บตัวได้ขนาดนี้
1: คือเขายังไม่ทันทำอะไรพวกนายเลยนะ
2: อยู่รวมกันอย่างเงี้ยคงไม่ดีแน่แยกตัวกันแล้วจู่โจมจากสามทางเลยดีกว่า
3: ได้คราวนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางใช้นาฬิกานั่นสะกดจิตพวกเราพร้อมกันสามคนได้หรอก
4: ได้ยินเสียงปรบมือพวกเธอจะหลับไป
0: โอ้ยโอ้ย
5: หัวปวดเลย
0: ร้ายกาจจริง
1: ๆพูดซ้ำอีกทีนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย
6: เอาเถอะอย่าทำอะไรก็ทำเดี๋ยวเบื่อก็คงจะเลิกกันเองนั่นแหละนะ
1: ต้นกล้าพอเอื้อทำอะไรสักอย่างสิ
3: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
0: แล้วจะทำยังไงเล่า
2: อ๋อ
0: ฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วย
2: อ้าวพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
0: แฮะ
3: หลับตา
0: ตาอุดหูหลับตาอุดหู
3: ย่า
1: แล้วอยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
7: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
0: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
4: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
2: หมายความว่ายังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
4: ใช่แล้วล่ะ

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

ายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแพนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานพักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกและสดชื่นที่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแพนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊อว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป้
1: เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้

0: พวกเราทำได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

ชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบ

0: พราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของ

0: อย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้หัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลิน
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องนะคะประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวตอนนี้พี่โบก็มาลองคิดๆดูนะคะว่าพี่โบเนี่ยได้สอนน้องๆประดิษฐ์กันไปหลายชิ้นมากๆเลยแล้วน้องๆเนี่ยทำตามพี่โบกันไปกี่ชิ้นแล้วคะอ๋อแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะติดอะไรหรือว่าทำตรงไหนไม่ได้นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเป็นคนตอบน้องๆเองเลยและสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆนั่นก็คือกล่องสนุกสุดคิ้วแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องสนุกสุดคิ้วรูปการ์ตูน4รูปกรรไกรกระดาษแข็งกาวน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมานะพี่โบจะวัดขนาดกล่องนะคะทั้งหมด 5x5 ซมทั้งหมด4ด้านด้วยกันเราก็จะมีสี่เหลี่ยม 5x5 ทั้งหมด4อันนะคะน้องๆเราจะมาวัดปีกของกล่องกันโดยการใช้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของกล่องน้องๆก็วัด 2.5 ซมออกมานะคะแล้วก็จุดเอาไว้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะวัดความยาวเท่ากับตัวที่เราวางสี่เหลี่ยมไว้ตอนแรกเลยจากนั้นก็วาดให้มันชนกันแบบนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะยังไม่เสร็จค่ะเหลืออีกสเต็ปหนึ่งก็คือน้องๆจะต้องวาดจากหัวนะคะขึ้นไปอีก1เซนติเมตรค่ะเอาแค่ตรงกลางนะน้องๆก็ตีเส้นได้เลยตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมออกมาแล้วพี่โบนะคะจะใช้กรรไกรในการตัดแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะพอน้องๆออกมาได้ทรงแบบนี้แล้วต่อมาเราจะมาตัดปีกด้านข้างกันค่ะโดยการที่น้องตัดตรงนี้ออกได้เลยนะคะตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยแค่ด้านข้างของมันนะคะทับตามรอยแบบนี้เลยนะคะทับตามเส้นนี้อีกรอบหนึ่งนี่นะคะก็คือตัว1เซนติเมตรที่พี่โบได้ให้น้องๆวาดเอาไว้ในตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปทากาวปิดด้านในของตัวสี่เหลี่ยมกันแบบนี้นะคะพอเราได้รูปทรงตรงนี้แล้วมาถึงขั้นตอนการทำฝากันค่ะอันดับแรกน้องๆพับฝั่งซ้ายลงมาก่อนตามด้วยด้านบนนะคะแล้วก็ด้านขวาค่ะก่อนที่จะปิดด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะให้น้องๆงัดฝั่งซ้ายตัวล่างขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ประกอบฝาลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแค่นี้ฝาของเราก็จะอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะด้าน

กล่องก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะน้องๆและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เตรียมการ์ตูนออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันโดยแต่ละตัวละครนะคะน้องๆเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนหัวนะคะส่วนตัวแล้วก็ส่วนเท้าค่ะเพื่อที่พี่โบนะคะจะเว้นช่องด้านล่างเอาไว้อีก1ช่องนะคะเพื่อมาปิดตัวกล่องสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้นะคะเพื่อให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆนะคะน้องๆสามารถเอาตัวการ์ตูนอะไรมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปสัตว์ก็ได้หรือว่ารูปครอบครัวก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยละค่ะทีนี้มาทุกคนตัดเสร็จแล้วเราจะใช้กาวแปะกันเลยนะคะทาไปรอบๆนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโดยใน1กล่องของเราเนี่ยเป็นกล่องหัวนะคะก็จะมีหัวโดยเฉพาะเลยทั้งหมด4ด้านนะคะแต่น้องๆสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ของเรายังไม่สวยใช่ไหมนี่เลยกระดาษขาวนะคะที่เราตัดกันเอาไว้เมื่อกี้ก็จะมาปิดข้างบนแบบนี้เลยทำแบบนี้ทั้งกับกล่องตัวนะคะแล้วก็กล่องเท้าเหมือนกันค่ะทีนี้น้องๆก็ลองดูนะนี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้แล้วก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะเป็นหัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าใช่ไหมคะน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่น้องๆเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองทำได้ง่ายนะคะที่สำคัญนี่ยังเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลินเฮ้ยแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำตุ๊กตาแขวนแสนเพลินถุงเท้าข้าวสารเชือกกรรไกรปากกาเมจิกอุปกรณ์ตกแต่งขั้นตอนแรกกันนะคะน้องๆเราก็จะเอาข้าวสารนะคะใส่เข้าไปในถุงเท้าค่ะจนกว่ามันจะเต็มแต่พี่โบมีทริคนะคะง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้กลวยนะคะแบบนี้เพื่อที่เวลาเราใส่ข้าวเนี่ยมันจะได้ง่ายค่ะเราจะใส่ขึ้นมาจนถึงข้อด้านบนระดับนี้เพื่อที่จะเว้นเอาไว้สำหรับผูกเชือกกันนิดนึงค่ะจะตักลงไปได้เลยแล้วก็เขย่าลงไปให้ข้าวมันลงไปที่ก้นนะคะถ้าน้องเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาตัดเชือกเพื่อมัดกันค่ะพี่โบจะเลือกเป็นเชือกแบบนี้นะคะตัดให้ได้ความยาวประมาณหนึ่งนะคะน้องๆไม่ต้องยาวมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมัดปลายด้านบนก่อนนะคะน้องๆแบบนี้เพื่อที่เราจะได้กันข้าวหกออกมาจากถุงเท้าค่ะจากนั้นนะคะน้องๆพี่โบนะคะจะทำตรงช่วงนี้เป็นช่วงหัวค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงตัวดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกมาอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อมัดมันเอาไว้แบบนี้เลยทีนี้พี่โบก็จะทำช่วงหางด้วยเราก็จะจับมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มัดเข้าไปค่ะทีนี้นะคะน้องๆเมื่อเรามัดส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดปลายเชือกออกกันค่ะเวลาใช้กรรไกรน้องๆต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยนะคะแล้วพี่โบก็จะมาทำส่วนหัวนะคะตรงที่เราเหลือปลายเอาไว้กันก็จะทำการตัดแบบนี้เลยตุ๊กตาพี่โบ๊ทน้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวอะไรถูกต้องเลยนะคะนี่ก็คือกระต่ายน้อยขนปุกปุยสีขาวถ้าทุกคนนะคะทำตุ๊กตากันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรามาเติมหน้าให้มันกันค่ะพี่โบ๊ทจะเติมจมูกกับปากก่อนนะคะด้วยปากกาเมจิกแล้วก็เติมปากลงมาหน่อยนี่เป็นน้องกระต่ายยิ้มนี่เติมแก้มสองข้างเรียบร้อยทีนี้ก็มาติดลูกตากันค่ะทาการลงไปเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปได้เลยเราจะมาติดกระดุมให้น้องกระต่ายกันนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกแล้วก็มาแขวนตัวกระต่ายกันค่ะให้น้องๆนะคะตัดเชือกให้มีความยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะมัดไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยแล้วเราจะมัดปมที่ด้านบนกันอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยแค่นี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาไปแขวนได้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: หรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจมาที่ดอนชาแนลค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทบอกเลยนะคะว่าพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วน้องๆเก่งกันมากจริงๆเลยนะคะแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยก็ได้ส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายนี่เลยรถ DIY ของพี่โบ๊ทน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำกันเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งของเล่นนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านด้วยอันน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเดานะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือรถ DIY ว่าแต่มันจะเป็นรถอะไรกันรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งน้องๆยังเดากันไม่ออกใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำรถ DIY ฝาขวดน้ำ4ฝาไม้เสียบลูกชิ้นหลอดไม้ไอศกรีมไส้ปืนกาวเชือกกาวถ่านขนาด 2A 2ก้อนเริ่มจากไม้เสียบลูกชิ้นค่ะพี่โบจะเอามาทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนะเพื่อที่เราจะทำล้อข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเราจะมาตัดให้ไม้มีความยาวขนาดที่เท่ากันตัดได้เลยนะคะตามรอยที่วางเอาไว้จากนั้นค่ะน้องๆนี่เลยเราเตรียมฝาขวดน้ำมาแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเราจะติดแบบนี้เข้าไปหยอดให้มันอยู่ตรงกลางของฝาพอดีนะคะน้องๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดล้ออีกครั้งนึงเนี่ยพี่โบ๊ทจะใส่หลอดเข้าไปก่อนแต่ว่าพี่โบ๊ทจะเอาหลอดให้มันสั้นกว่าไม้หน่อยนึงนะนี่นะคะที่พี่โบ๊ทเสียบหลอดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ล้อของเราจะได้หมุนได้แบบนี้นี่เห็นไหมคะเมื่อน้องๆทุกคนใส่หลอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดล้ออีกด้านนึงกันล้อด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างจากล้อด้านหน้าอยู่หน่อยนึงนะคะเป็นเพราะว่าพี่โบ๊ทจะพาน้องมาตัดแบ่งครึ่งหลอดตัวนี้อีกรอบนึงใส่เข้าไปก่อนส่วนหนึ่งแบบนี้เลยที่นี่นะคะน้องๆเราจะยังไม่ติดฝาเข้าไปนะอีกด้านนึงพี่โบ๊ทจะให้น้องๆเนี่ยเอาเศษไม้จากอันแรกนะคะมาตัดเอาประมาณให้เท่าๆกับฝาหรือว่าเล็กกว่าหน่อยนึงก็ได้ค่ะติดไม้ค่ะเข้าไปตรงกลางของตัวนี้เลยน้องๆพยายามกะให้มันอยู่ตรงกลางของไม้นะคะและที่นี่นะคะน้องๆเมื่อเราติดตัวบวกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะแต่เมื่อกาวแห้งแล้วให้น้องๆเนี่ยใส่ตัวหลอดตัวเดิมที่เราทำเอาไว้นะคะกับฝาติดเข้าไปเหมือนเดิมเลยและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดครบหมดเรียบร้อยแล้วทั้งตัวบวกนะคะหลอดแล้วก็ฝาทีนี้เราจะไปทำตัวโครงรถกันต่อไม้ไอศกรีมมานะคะทั้งหมด3ไม้ด้วยกันความห่างของตัวไม้นะคะน้องให้มันพอดีกับล้อรถของเรานะคะแบบนี้เลยตัดไม้ด้านบนค่ะให้มันพอดีทั้ง2ข้างของเราอย่าลืมนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะพวกของมีคมเนี่ยก่อนที่กาวจะแห้งนะคะน้องก็พยายามจับให้มันอยู่พอดีกันนะซึ่งตัวนี้มันเป็นโครงรถของเราใช่ไหมน้องๆสามารถเอาสีอะไรก็ได้นะถ้าน้องคนไหนชอบรถสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรแบบนี้น้องก็สามารถเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยไปทาสีก่อนได้นะคะแล้วเราก็จะมาติดแบบนี้เลยมาถึงขั้นตอนประกอบรถแล้วล่ะค่ะเอาล้อหน้าขึ้นมาก่อนล้อหน้าก็จะเป็นตัวนี้เราจะติดกาวค่ะแล้วก็แปะลงไปกับตัวไม้แบบนี้เลยนะคะที่นี่นะคะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยพยายามวางล้อหลังนะคะให้มันพอดีกันกับล้อด้านหน้าแล้วน้องๆก็กดเอาไว้สักพักนึงนะคะแล้วเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ทีนี้มันยังไม่เสร็จแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อโดยที่พี่โบนะคะก็จะใช้ไส้ปืนกาวแบบนี้เลยติดเข้าไปตรงกลางของตัวด้านหน้ารถแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่เราติดตัวไส้ปืนกาวนี่นะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นตัวบังคับรถของเราค่ะให้รถของเราเนี่ยสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้เลยนะ

พันเชือกกันต่อค่ะน้องตัดเชือกนะคะให้มันยาวพอดีนะแบบนี้พันเชือกเนี่ยเข้าไปกับที่เราทำไว้ตรงนี้เลยนะมัดลงไปได้เลยค่ะพอเรามัดเชือกเสร็จแบบนี้แล้วดึงเชือกให้ตึงแบบนี้เลยนะพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดกับแท่งปืนกาวตรงนี้เลยโอเคทีนี้พี่โบจะใช้ถ่านนะคะถ่านเก่าๆแบบนี้เลยติดเข้าไปนะเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ตัวรถของเราค่ะถ้าน้องสามารถหาถ่านนะคะได้จากที่บ้านเลยนะเอาถ่านเก่าๆจากรีโมททีวีรีโมทแอร์อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะนี่นะคะน้องๆเราจะแปะถ่านนะคะเข้าไปตรงช่วงท้ายของตัวรถนะทีนี้นะคะพี่โบจะให้น้องเนี่ยเอาเชือกนะคะมามัดไส้ปืนกาวตัวนี้นะคะให้มันติดกับไม้อีกรอบนึงค่ะเอาตามความแน่นหนาแล้วก็ความแข็งแรงเลยนี่เลยรถ DIY ของพี่โบ๊ทนี่เป็นยังไงกันบ้างนี่น้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะไม่ว่าน้องๆจะเอาไปลงสีหรือว่าตกแต่งฝาตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะและเอาล่ะทีนี้พี่โบจะพาน้องๆไปทำของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปกันซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะและนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำจักรยานแต่งบ้านไม้ไอศกรีมแผ่นซีดีกล่องโยเกิร์ตคัตเตอร์กาวขั้นตอนแรกนะคะในการทำจักรยานแต่งบ้านของเราให้น้องๆเตรียมไม้ไอศกรีมขึ้นมาแบบนี้วางเป็นรูปตัวทีค่ะพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกลางได้พอดีนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะเอาแผ่นซีดีแบบนี้มาแล้วเราก็จะทากาวแปะลงไปเลยค่ะให้น้องหยอดกาวลงไปก่อนเลยนะที่ตัวไม้แบบนี้แปะแผ่นซีดีลงไปได้เลยทีนี้เมื่อเราแปะแผ่นซีดีไปแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้อีกอันนึงขึ้นมาเพื่อแปะทับแบบนี้ลงไปเลยนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปทำตัวคานของจักรยานกันต่อค่ะคานแค่ฝั่งเดียวนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้เลยแต่อันที่สองของเราเนี่ยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะติดไปตรงส่วนปลายของตัวจักรยานตรงนี้นะทีนี้ให้น้องๆนะคะเอาอีกไม้หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ปิดทับลงไปอีกทีนึงค่ะให้ซ้อนกับตัวอันแรกที่เราทำไว้นะคะไปทำล้อหลังกันโดยที่น้องนะคะเอาถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้มาเลยเราจะเจาะรูเข้าไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะน้องๆเอาให้ขนาดรูเนี่ยมันพอดีกับขนาดไม้ไอศกรีมของเราพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการเจาะนะคะแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจะดีกว่านะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากๆเลยให้น้องๆนะคะเอาแผ่นซีดีอีก2แผ่นมาแล้วเราก็จะมาติดเข้าไปที่ด้านข้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะน้องถ้าเสร็จแล้วเราไปประกอบกับล้อหน้ากันเลยค่ะให้น้องๆ นะคะเอาตัวล้อหน้าเนี่ยที่มีไม้ไอศกรีมยื่นออกมาเสียบเข้าไปได้เลยนะแบบนี้เลยแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยานของพี่โบ๊ทนี่เลยเป็นไงบ้างคะน้องๆแต่จักรยานของเรายังขาดอะไรอยู่คะขาดแฮนนั่นเองเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาติดแฮนจักรยานกันให้น้องๆ นะคะเอาไม้ไอศกรีมที่เหลือเนี่ยมาติดเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้ก็จับเอาไว้สักพักนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2ของเราในวันนี้มีทั้งของเล่นนะคะก็คือรถ DIY ที่น้องๆเนี่ยสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือของตกแต่งบ้านนั่นก็คือจักรยานนั่นเองซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เช่นกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังทำตามพี่โบแล้วทำตามไม่ทันหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากโชว์ผลงานการประดิษฐ์ให้พี่โบดูสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูบอกเลยว่าพี่โบดูครบหมดแล้วนะน้องๆเก่งกันมากเลยล่ะค่ะและพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยและในวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับทอดพระเนตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำและทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังประตูชัยโดยมีนางกาทรีนโวแซงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสและพลโทคริสตอฟเดอแซงชามาประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ทหารบรรเลงเพลงมาร์ชนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลามาอย่างหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสัมผัสพวงมาลาและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่จุดเดิมนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลาไปวางที่พื้นที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งมีเปลวไฟนิรันดร์จุดไว้ตลอดเวลาพลแตรเป่าแตรเพลงสดุดีทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในสมุดที่ระลึกพิธีวางพวงมาลาเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละเพื่อชาติโอกาสนี้ประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกและรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามแล้วส่งคำนับที่ฝังศพทหารนิรนามเป็นการเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเวลา 11:07 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอมมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางมาเรียเอลอาราสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางโอเดรปูลวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากาสส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนจากนายกเทศมนตรีกรุงปารีสกรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593เน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะส่งเสริมพลังงานสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสเมื่อปี2503แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกรุงปารีสกับประเทศผู้มาเยือนแล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสโอกาสนี้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเวลา 11:35 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนางเอเลโอนอร์การัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและนางโอเดรปลูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งลาบราโนร์ล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการและบำบัดน้ำในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปารีสโดยน้ำเสียจากครัวเรือนธุรกิจและน้ำฝนจะส่งผ่านระบบท่อระบายน้ำรวมไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลัก6แห่งรอบกรุงปารีสก่อนผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพชีวภาพและเคมีเพื่อลดสารอินทรีย์สารอาหารรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบรวมทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำบางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดกรุงปารีสได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอุโมงค์กักเก็บน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำชั่วคราวและระบบควบคุมการไหลของน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยในช่วง 2-3 ทศวรรษกรุงปารีสได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนส่งผลให้คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นระบบนิเวศของแม่น้ำเริ่มฟื้นตัวทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและแนวทางที่อาศัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายทางน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำกับยุโรปตอนเหนือลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคโลจิสติกปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในแม่น้ำแซนได้อีกครั้งส่วนนโยบายพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์กรีนปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาถนนและพื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียวทางเดินเท้าและช่องจักรยานพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าในเมืองเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมแนวคิด50 minute city ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในระยะการเดินหรือขี่จักรยานเพียง15นาทีโดยเรือลาแปลนัวมาถึงท่าเรือปารีสยอสมารีนาเมื่อเวลา 12:28 นาทีเวลา 16:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งหรือ Musée des Arts Décoratifs ทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mos en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลแนะนำนางกราทีเปการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายลีโอเนลโซวาสประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการ
จากนั้นเสด็จ

ราชดำเนินไปยังห้องกาเลอรีนคริสตินและสตีเฟนเอสวาแมนทอดพระเนตรวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ La Most en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและ Musée des Arts Décoratifsเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569มีห้องจัดแสดงต่างๆได้แก่ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่เกือบสูญหายไปแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบลันแมงซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปรีแอร์บลันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ประเทศไทยเมื่อปี2502นับเป็นจุดเริ่มต้นในการถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทจากผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกและชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์มาจัดแสดงรวมทั้งผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยงานปักไทยโดยช่างฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานคร่ำและงานถมโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและประณีตเวลา 19:15 เสด็จออกณโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลูอิสอาร์เบอร์ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองบารักครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายฮัสซันเชคโมฮัมหมัดประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียกรุงโมกาดิชูในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปี2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระองค์พระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสบรรคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโองการให้นายพระทิกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินดาวครั้งที่75ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วั ันที่28มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากเวียยาเรซไซเทิลเคมปินสกี้มิวนิกไปเมืองลินดาวเวลา 10:00 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมไบเออริชเชอร์โฮ

ลินเดาพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่75สหสาขาวิชาปี2569จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยด้วยเวลา 13:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมอินเซิร์นฮัลเลอร์ลินเดาเคาเตสเบตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมและกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวครั้งที่75เคาเตสเบตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเนื่องจากปีนี้จัดงานเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ75ปีจึงเชิญนายฟรังค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาร่วมในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานอกจากนี้มีนายมาคุสเซเดอร์นายกรัฐมนตรีรัฐบาวาเรียดร.อัสทริสเซเดแบร์วิดิงประธานคณะกรรมการมูลนิธิโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์ฮาร์ตมุทมิเชลสถาบันมักพลังเพื่อชีวฟิสิกส์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2531และนางโดโรเธียแบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและอวกาศเยอรมนีร่วมกล่าวปาฐกถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อ Global Health Reality or Illusion ผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายโฮเซ่มานูเอลบารุโซอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐโปรตุเกสและอดีตประธานคณะกรรมการยุโรปศาสตราจารย์ทาคารินคาริโกมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2566ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2565นายเฟรเดริกเจเรมเดลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2568ประเด็นของการเสวนาคือคำถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นพ้องกันว่าในอนาคตประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนายเฟรเดริกเจเรมเดลเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงการรักษาขณะที่ศาสตราจารย์คาทารินคาริโกกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะวัคซีน mRNA แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันกล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายของภาครัฐต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึง

0: กรกฎาคม2569จึงจัดการประชุมยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหัวข้อการประชุมสหวิทยาการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า77คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยจำนวน6คนคือนายพัชระบุญรัตน์ดร.พุทธิพงษ์พนานุสรดร.อภิสดาจุลกัทภะดร.อภิญญางอยผาลาดร.ทินพงษ์วงศ์ภักดีและดร.ณัฐพงษ์จันทิพมณีการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดามีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้จำนวนหนึ่งแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุมนี้ทรงพระราชดำริให้เริ่มตั้งแต่ปี2551มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมที่ส่งคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมถึงปัจจุบันจำนวน99คนตามสาขาการประชุมในแต่ละปีดังนี้สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์23คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การประชุมนี้มีความสำคัญต่อโลกในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งพัฒนาเยาวชนและผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตส่วนประเทศไทยเป็นโอกาสดีของเยาวชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนและประเทศชาติสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาของประเทศนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและนักวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จดาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะรัฐมนตรีข้าราชการศาลทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ตามลำดับอาทินายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรในนามของรัฐบาลนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการ

การฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพบกพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพอากาศพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนาวินทรกษัตริยาธิราชและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยคู่สมรสนายดำรงศรีประรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีค้าพดุงรัฐผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรดาพร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วยศาสตราจารย์สันธนีผาสุขรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนางแสงเดือนประพันธ์กรรมการบริหารมูลนิธิราชวินิตมัธยมพร้อมด้วยคณะคณะผู้บริหารโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะครูผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรองประธานกรรมการมูลนิธิศรีสว่างควัฒน์ในพระอุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ู้บริหารและคณะสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์จำนวน6สถานีดังนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD สถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ไทย TV 4ช่อง3สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อมุ่งเน้นการ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงต่อมาทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่บูรณาการความรู้สู่การรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรนอกจากนั้นยังทรงจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของนานาประเทศซึ่งหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงพระวิริยะอุตสาหะคือการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนายาต้านมะเร็งโดยฝีมือนักวิจัยไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระบรมโอกาสให้อธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวัฒนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนลวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแก่เทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่รองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อส่งใช้ส่วนพระองค์และนายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปี2569

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 18:45 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซ่นโดยเสด็จในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กพระกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนใหม่พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าจอมและประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานและพิธีต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้เวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชรหัตถ์ไทยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุครบปีที่110เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนอันมีความหมายว่าสมเด็จพระราชชนนีของพระประเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสถาบันปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาต่อไป
ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิเชียรมาตุอักษรพระนมาภิไธยสผ.แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเรียนดีและประพฤติดีจำนวน10ทุนทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน4ทุนมอบเครื่องดนตรีพระราชทานและชุดนาฏศิลป์พระราชทานเพื่อใช้สำหรับการแสดงโขนในงานมีนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งและได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลชนะเลิศในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่3จากนั้นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อยกระดับศักยภาพการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนโรงพยาบาลนายงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการทางการแพทย์24

ชั่วโมงแก่ประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงอาทิตรวจรักษาโรคทั่วไปอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมถึงบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชน

เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้ประทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2569แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน19คนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมุ่งเน้นปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตอีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือและเวลา 17:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระพุทธรัตนสุขเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยจัดสร้างขึ้นจำนวน10องค์เพื่อทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดหน้าตัก10นิ้วหล่อด้วยโลหะเนื้อสำริดทั้งองค์ฐานผ้าทิพย์ประดับอักษรพระประมาภิไธยวปร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและกระเป๋าพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่ด้วยสำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนและจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกและมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยในปี2569ขยายผลโครงการไปยังภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยบูรณาการกับประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านเครือข่ายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยใน25จังหวัดภายในศูนย์จัดแสดงนิทรรศการอาทิพระปรางวัดอรุณราชวรารามมหาธาตุอัตลักษณ์กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชี Tentative List ของศูนย์มรดกโลกยูเนสโกในการพัฒนาสู่การเป็นมรดกโลกในอนาคตโอกาสนี้ชมการแสดงแสงสีเสียงความงดงามแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไทยชุดปฐมบทวัดแจ้งแสงแรกแห่งแผ่นดินโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งย้อนเรื่องราวไปสู่ห้วงเวลาแห่งการกำเนิดของพระอารามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต่อด้วยการแสดงชุดมรดกแห่งสยามสู่คุณค่าแห่งสากลเป็นการแสดงโดรนแปลอักษรและการแสดงของศิลปินที่จะนำผู้ชมไปสู่ประสบการณ์สุดตระการตาเหนือท้องฟ้าวัดอรุณราชวรารามอ
องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 น.ณ วัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชเมธีวชิรดีโลกเป็นพระเทพเมธีวชิรดีโลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์ยติคณิตสอนประวัติสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569มีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้5รูปพระราชสิริวัชระรังสีเป็นพระเทพสิริวัชระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารย์นิวิทย์มหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชินวรารามวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569มีฐานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปและพระวชิราธิปดีเป็นพระราชวชระถาวรนุสิตนิวิทย์ศีลคุณาภรณ์มหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดธรรมโพสีจังหวัดประจินบุรีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569มีฐานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์13อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนรวม146คนมีครูและบุคลากร20คนมีนางสาววัชราพรปาชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและการขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทางนี้ภายหลังที่มีการนำจินตคณิตเข้ามาส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดแก่ผู้เรียนนักเรียนมีสมาธิดีขึ้นกล้าคิดกล้าตอบและชอบในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด AI ในฝันให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้การนำ AI มาปรับใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตการทำอาหารว่างยอดนิยมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนซึ่งได้รับการส่งเสริมทักษะจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยทางโรงเรียนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่

างดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมสรรพาวุธทหารบกบริษัท Data Gate จำกัดบริษัทจุลไหมไทยจำกัดบริษัทจากัวอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัยและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดปฐุมคงคาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยชนะสงครามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดนายมวนารามจังหวัดขอนแก่นวัดสว่างวารีรัตนารามจังหวัดศรีสะเกษวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและวัดหนองเจดีจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดบริษัทกันตารัตกรุ๊ปจำกัดและครอบครัวบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดโมลีโลกยารามวัดสามัคคีธรรมกรุงเทพมหานครวัดจำปาวัดบ้านโอ้นวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไซทองวัฒนาวัดหนองนกชุมจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาลาดินฟลอริงและบริษัทอาลาดินเอเชียฟลอริงจำกัดสมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเทโรอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทบีบิลเอ็นโอเปเรตจำกัดและพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดเทพฮิรันจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดโพทองวัดชัยศรีวัดหนองแวงวัดศรีโพทองวัดศรีนวลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัท Active Y จำกัดนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทท่อน้ำสากลจำกัดและบริษัทโมเดิร์นเทคนิคล็อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูป

มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทาน

0: การไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษดังนี้ณบ้านเลขที่156หมู่4บ้านทุ่งยาวตำบลละลายอำเภอกันทรลักษณ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกเทศศักดิ์สมาพงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพลทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและในบ้านเลขที่21หมู่3ตำบลยางอำเภอกันทรารมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำสังกัดกองพลทหารราบ3กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณภายในฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอมนราธิวาสซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อวันที่3พฤษภาคม2561โอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบหนึ่งรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่กลับมากระทำผิดซ้ำเรือนจำนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงจำนวน 2,697 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการต่างๆอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปให้ความรู้ภาษาไทยและการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้ต้องขังมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือการอบรมออนไลน์เช่นกฎหมายเบื้องต้นการดูแลผู้สูงอายุการลงปฏิบัติจริงเช่นการนวดแผนไทยเพ้นผ้าถักโคเชผ้ามัดย้อมเสริมสวยสัตว์พยากรไพ่ยิปซีการปลูกผักปลอดสารพิษการทำอาหารเบเกอรี่และขนมไทยเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปเป็นอาชีพไปหลังพ้นโทษโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess at เรือนลำพูตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางได้นำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังวางจำหน่ายด้วยปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่อาทิบริษัทนราทองพลัสจำกัดและร้านชุดเช่าคนในวงการรับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้าไปทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวโดยในปี2568มีคนต้นแบบได้รับเงินทุนพระราชทานจำนวน2รายเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพซึ่งประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและจำหน่ายน้ำชงขนมและเครื่องดื่มมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ก้าวพลาดเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่66/10ตำบลบางนาคอำเภอมนราธิวาสเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดำริในการนี้ได้เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจปัจจุบันประกอบอาชีพช่างซ่อมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 9,000 บาทสามารถดูแลตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่คิดที่จะกระทำผิดซ้ำอีกสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2519ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ
1: ใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
2: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือเรื่องของความคาดหวัง
1: เป
2: ็นคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
2: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
2: ใช่ๆค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
2: ่
1: ถ้าวันนี้เราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อาจก็ดี
2: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
2: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: คือมาเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
2: ในความเป็นการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
1: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสเตียโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
2: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
2: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะ ที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
2: ใช่
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะ

0: แต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
1: ะ
0: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
1: ้
0: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเอาเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
0: ๆพอคุณหมอใช้ซาเทียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
1: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตัวนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
0: ค่ะอ
1: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
0: ค่ะ
1: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
0: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
1: ะ
0: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจแค่มีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแต่จริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: ทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้ซาเทียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้นมันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
1: ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะเริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภาย

0: ที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจกันนั้นด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
2: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
1: ค่ะ
2: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักอาจจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
1: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
2: ใช่ค่ะ
1: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
1: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
2: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้แล้วก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
1: อบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
2: ัน
1: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
2: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
1: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
2: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: ช้อปปิ้งใช้เงิน
2: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือกระติบไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเน
2: ี่
1: ยค่ะ
2: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
2: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคุณภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มเชื่อคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากบุคลิกภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่น

0: าบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนคราวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็ว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

3อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสกิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวแล้วก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะ

ที่เรามุ่งมั่นและเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวนึงมันเป็นตัวเล็กๆเป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลือกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดที่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์

0: ไม่ควรจะพูดได้ชาร์ลอตส์เว็บโดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดีแฮร์รี่พอตเตอร์โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ว่าก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกมังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยดันมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันนี้ที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างนี้ระหว่างการทำงานนี้เราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้

ไว้แล้วก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซ่ามาเรียวเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราอะค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกัน แล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
1: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามันมี

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไป

0: ในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยพี่อ้อยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่พี่อ้อยใส่ลงไปในหนังสืออะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานพี่อ้อยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหนูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่าง
0: เงี้ยค่ะโอ้เด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะ

0: อันนี้จิตกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านนุ่นพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละลายเองเต็มที่ไปเลย
0: ดีจังเลยค่ะ
1: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: ดีจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อยเลี้ยวน้อยนะคะ
1: นั่งเรือออกไปเที่ยวตามเกาะอะไรเงี้ย
0: ไปสโนว์เกิลดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: อันนี้เป็นงานวิ่งค่ะวิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
1: คุณพ่อคุณแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
0: อย่างในภาพเลย
1: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบ
1: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
0: วิ่งกี่โลคะ
1: 2กิโลค่ะ
0: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
1: ก็คือเป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมดค
0: ่ะ
1: เป
0: ็
1: นกำลังใจให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ตัวแรก
1: ค่ะเวลาวิ่งผสมเวลาวิ่งริช
0: I tell them come do it อันนี้ชอบไหมคะ
1: คือเขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
1: ไม่ค่ะไปข้างนอกแล้วก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันไม่มันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได้พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช
0: ่
1: พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและโนเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างค่ะโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสร้างได้ค่ะในหัวข้อของ

0: ายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหม
0: คะ
1: มีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นละเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นละนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้น
0: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงอแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีคำว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
1: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับ

0: ิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกปี๊บเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาคกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: ค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทน
1: ค่ะ
2: เขาก็จะไปดูอะค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะแต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
3: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาละลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
3: ของแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
0: ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
1: ์
0: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
3: พลังมาเลย
0: พลังมาแล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาอ้าวสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
0: ่
2: เขา
0: ลอง
2: วิ่งค่ะก็ไปตลอด
0: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
3: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
0: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึง
3: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูก วิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
3: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะอย่างนู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
0: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสิ
3: ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
3: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
0: ้
3: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
0: ในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
3: ์
0: หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม่
2: แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
3: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญ คนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของ

0: ปลอดภัย
1: ฮ้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็ว
3: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้านี้ไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะอ่ะเพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: พร้อมออกเดินทางแล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อขาหนูขอเพลงไก
1: ่
3: ไก
1: ่
3: ไก
1: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
3: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว
1: ์ขี้ล่าสัตว์เอ้า
2: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันกระตุกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
1: ่อเอา
3: อะไรอีกดี
2: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ
3: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
2: ใกล้จะถึงอู

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ่ยไต่เอาซะแล้ว
1: แช่มค้ายาป่ะเนี่ยทำไมทำตัวรับๆรอบๆแบบนี้
2: ใช่ฉันค้ายา
1: เฮ้ยนี่ค้ายาบ้าเหรอ
2: เดี๋ยวดมคนอย่างฉันจะติดยาหรอกว่าติดแต่สาว
1: ติดสาวเดี๋ยวก่อนนี่ลุงแช่มตามฉันมาทำไมเนี่ย
2: ก็อยากให้แกช่วยฉันหน่อย
1: ให้อะไรนะ
2: ให้ช่วย
1: ขอดูหน้านิดนึง
2: โอ้
1: นี่หน้าตาแบบนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยไม่เอาฉันไม่ช่วยดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันค้ายแกเลย500
1: ไม่เอา
2: พันหนึ่ง
1: ไม่เอา
2: สองพัน
1: ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่บอกให้เลยนะว่าเงินอ่ะซื้อฉันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอเ
2: ฮ้ยทำงานฉันให้แก3,000
1: โอเคดีลมาเลยนี่ตกลงลุงแช่ฉันช่วยเรื่องอะไร
2: ช่วยฉันเนี่ยให้อยู่กับคุณตุ๊กนานๆได้ไหม
1: อุ้ยมันคงจะยากอ่ะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ชอบลุง
2: เอางี้ดีกว่านะของวันนี้ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาโว้ยฉันจะทำให้คุณตุ๊กเนี่ยรำคาญฉันแล้วก็ผลักฉันจนฉันล้มไปและความจำเสื่อมแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของแกแล้วช่วยวิวให้คุณตุ๊กเนี่ยแบบดูแลฉันอะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอ้ยแล้วลุงจะแกล้งเขานานแค่ไหนอะ
2: 10 ปี
1: โอ้ยฉันว่าลุงอยู่ไม่ถึงหรอกไปกลับเถอะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเงินคืนเลยนะอย่าไม่ให้เลย
1: ล้อเล่นล้อเล่น
2: ก็รู้แล้วว่าล้อเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละให้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้คุณตุ๊กแค่แป๊บเดียวแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอเคงั้นไปตามแผนโอเค
2: ไปตามแผน
1: ไปสุพรรณ
2: ไปทำไม
1: ไปตามแผนไงไปอยู่สุพรรณ
2: เดี๋ยวกุมารทองก็ตามมาหรอก
1: เอ้ยครบเลยนี่ขุนช้างอยู่นี่ด้วย
2: ใช่ย่าเ
1: อไปดูน้ำไประวังชนประตู
2: อ

ก้านะพี่ก้าเห็นแก่งเงินแท้ๆจนยอมชักสิเข้าบ้านงานนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วฮัลโหลคุณดิงครับคิดถึงนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับครับคิดถึงนะครับอุ้ย

0: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
1: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
0: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
1: ฝากหัวใจไว้ไง
0: โอ้ยแล้วฝากใคร
1: โอ้โหแล้วฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
0: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
1: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลย
0: จ้านี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
1: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
0: ยั่วประสาทจังเลยจะไปไหน
2: มุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมแตกแตกแตกแตกแตกเฮ้ยเฮ้ยแม่ลุงแชมป์ลุงแชมป์เฮ้ยแม่นี่ลุงแชมป์แกสลบไปแล้วเนี่ย
3: ถึงจะสลบไปเหรอ
2: แม่ไม่น่าไปทำอะไรรุนแรงขนาดนี้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าแกเป็นไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงแชมป
4: ์เฮ้ย
5: เฮ้ยลุงแชมป
4: ์ลุงแชมป์
5: พี่ก้านี่ลุงแชมป์เป็นอะไรอ่ะ
2: ก็แม่แกดิเผลอไปผักลุงแชมป์อ่ะทีนี้หัวไปชนเสาเมื่อกี้ตุ้มเลยเนี่ยแล้วก็สลบไปเลยเนี่ย

0: เฮ้ยยังไม่ทันจะพักเลยสลบไปก่อนทำไงดีอ่ะ
1: งั้นเรียกรถพยาบาลเลยดีกว่าเนาะโทรเรียกเลยดีกว่า
2: ใช่
1: เรียกรถพยาบาลแล้วนะเรียกรถพยาบาลดีกว่า
2: เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตามแล้วค่ะนี่ไงลุงแช่มฟื้นแล้วลุงแช่มเป็นไงบ้างคะ
3: ไหวไหม
4: เรื่องนี้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
0: เฮ้ยจะบ้าใช่ไงล่ะ
4: นี่เธอเป็นใครอ่ะ
5: เฮ้ยเดี๋ยวลุงจำผมได้ไหม
4: ไม่ได
5: ้เฮ้ยแล้วลุงจำตัวเองได้ไหมว่าลุงชื่ออะไร
4: ณเดช
5: น์เฮ้ยหรือว่าที่เมื่อกี้หัวกระแทกเนี่ยทำให้ลุงช่างเนี่ยความจำเสื่อมไปแล้ว
0: ถึงความจำเสื่อมไปเหรอ
5: ไม่ได้นะแม่เนี่ยความจำเสื่อมขนาดนี้จะปล่อยให้กลับบ้านไม่ได้นะถ้าความจำเสื่อมอยู่ๆเดินไปแล้วโดนรถชนตกน้ำตกท่าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงอะแม่
2: ใช่
1: แม่ว่าให้ลุงแช่มอยู่ที่บ้านเราจนกว่าจะหายความจำเสื่อมดีกว่านะปลอดภัยกว่า
2: ใช่ค่ะ
5: ใช่
2: ยิ้มอะไรกันเหรอคะ
4: ไม่อย่าโอ้ยปวดฟันด้วยปวดหัวด้วย
5: โอ้ยกระแทกของอักไปโดนลากฟันน่ะปวดใจเย็นไว้ลุงเดี๋ยวนวดให้
2: ช่วย
1: ใช่เพราะว่าคุณเองเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับรักษาโรคความจำเสื่อมมาก่อนนี่ใช่ไหม
2: ใช่ฉันเนี่ยจริงๆนะว่าจบมาเลยนะจากสถาบันอาราบิก้าเคนยาเขากราดได้ฟู่อะไรเต็มไปหมด
5: คุณหญิงทำไมชื่อมันเหมือนกาแฟ
2: เหมือนมากหอมด้วยเรียนแล้วหอมตัว
1: มันมีจริงๆนะสถาบันเนี้ย
2: ใช่
0: แม่ที่รู้อีกช่วยหน่อยนะลูกนะ
2: ได้ค่ะคุณป้ารับรองแป๊บเดียวหายเลยค่ะ
5: แม่ไม่น่าไปง้างกระทะเลยเขากลัวโดนแม่ฟาด
4: มาไ
5: ปอ่ะเฮ้ยดูดิพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่กี่นิ้วอ่ะ
4: กี่นิ้ว3
5: ไหนนี่2
4: เอาที่พับลง
5: นั่นนี่ไปแล้ว
4: มาไป
5: อ่ะนี่สายงานเข้าสิงเลยมาไปกินอะไรเป็นอาหาร
4: กุจิ
5: กินอะไรนะเป็นอาหาร
4: กุจิ
5: กุจิแปลว่าอะไรอ่ะ
4: ขี้
5: มาไปแล้วไปเถอะเดี๋ยวช่วยรักษาหน่อยนะ
2: ได้
5: แม่เอ้ยไม่น่า
4: จำอะไรไม่ได้อีกเลยจำไม่ได้อีกแล้ว
1: นี่เป้ถ้าจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีวิธีแก้แล้วครับ
6: อุปกรณ์พร้อมแล้ว
5: เดี๋ยวรถแกแบตหมดอ่ะ
1: นี่คืออุปกรณ์ชาร์จความจำเสื่อม
7: จิก้าน
2: ี่เลยค่ะสมองก็เหมือนรถแบตหมดก็เหมือนความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกระตุ้นนะคะ
7: เริ่มแบบเอาไงดี
2: ทำไมหรอ
7: เอาไงอ่ะ
4: จะชาร์จช็อกแน่เลย
2: อ๋ออ
5: ุ้ย
2: อีกของชาร์จแล้วค
5: ่
2: ะ
5: ตรงไหนอ่ะตรงไหนดิตรงไหน
4: จำอะไรได้กระทันหันขนาดน
5: ี้
4: เฮ้ยจะจำได้แล้วขนาดความจำเสื่อมแล้ว
5: จำได้จริ งเหรอ
4: เฮ้ยกล้าก
5: ัน
4: มาไงวะ
5: กล้ากล้าใช่ใช่
4: นี่หนูอิงจับโป้งแล้วก็คุณตุ๊กสุดสวยของฉัน
5: ว้าวเย้จำได้แล้วจำได้แล้ว
1: แล้วคุณจำได้ไหมตรงหน้าบ้านเนี่ยว่าลุงวางแผนอะไรกับกล้าไว้อะ
4: จำไม่ได้จำอะไรวางแผนอะไร
2: อ้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องชาร์จกระตุ้น
4: ได้ได้ยินกันด้วยเหรอ
1: โหได้ยินเต็มหูเลยชัดแจ๋วเลยลุงแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมก็จะได้อยู่กับแม่นานๆนะแล้วก็จ้างให้กล้านี่แหละหลอกแม่ถูกไหม
2: ไอ้กล้า
8: หนูขอโทษหนูร้อนเงิน
0: เสียเวลากับแกจริงๆเลยฉันนัดเพื่อนไว้เขาจะสอนพิลาทิสฉันเฮ้ยหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปแล้วนี่น่าจะทุบสิสมองเสื่อมจริงๆเลยอ่ะ
4: คุณโต้คุณโต้ที่ฉันทำไปเพราะความรักนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยไอการสอนพิลาทิสเนี่ยหลานสาวผมเก่งมากเลยจะสอนให้ฟรีเลยจ้า
5: เรียกมาได้เลยนะ
4: ได้เลยอ่ะ
2: มาแล้วค่ะ
1: โอ้ทำไมมาเร็วจังอ่ะ
9: เรื่องสุขภาพรอช้าไม่ได้จริงๆค่ะ
4: ไป

0: อยากเล่นพิลาทิสเหรอคะ
1: ใช่จ้ะเพื่อนบอกว่าพิลาทิสเนี่ยคนสูงอายุก็เล่นได้
0: ใช่ค่ะพิลาทิสเหมาะสำหรับคนสูงอายุค่ะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดในเนาะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกได้มากขึ้นค่ะ
1: หลานผม
0: งั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าพิลาทิสตามกันเลยนะคะ
2: วันนี้จะพามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสกันนะคะงงใช่ไหมพิลาทิสคืออะไร
3: อ๋อไม่งงครับก็คือท่าวันอาทิตย์เฮ้ยฮะคือท่าอะไร
2: วันนี้วันจันทร์ค่ะ
3: อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี
2: ้พิลาทิสใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบเน้นแกนกลางลำตัวของร่างกายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ
3: ่
2: ม
3: แกนกลางลำตัวพี่ชอบมากเรื่องแกนกลางลำตัวเนี่ย
2: มาเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยดีกว่าว่าพี่จะได้แค่ไหน
3: จ้า
2: โอเคค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเนาะนอนกันเลยค่ะ
4: นอนพลอยมีเดียวหมอนมาก
3: คนละนอนนอนเลยใช่ไหม
2: นอนได้เลยค่ะ
3: ยังไงต่อ
2: ชั้นเข่าขึ้นมาค่ะตื่นก่อนพี่ตื่นก่อนค่ะ
3: เขาบอกให้นอนก็หลับเลยชั้นเข่านะ
2: โอเคค่ะชันเข่าขึ้นมานะมือสองข้างวางข้างลำตัวค่ะ
5: ครับเรียบร้อย
2: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะให้เป็นลำตัวแนวตรง ดันขึ้นให้สุดดันขึ้นให้สุดแล้วเกรงก้นไว้นะคะ เก่งมากค่ะค้างไว้15-20นาทีไป15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
3: แม่น้องพลอยพูดว่าเก่งมากเหมือนเมียที่บ้านพี่เลยพอพี่ยกเองเขาบอกเก่งมากเลยพี
2: ่แสดงว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
3: ใช้ยกของอะเด
2: ็
3: กยังไงต่อฮะ20วิใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ20วินะ
3: เอ๊ะใครมาเขย่าแขนพี่เนี่ยสั่นไม่หมด
2: สั่นใช่ไหมคะท่านี้จะได้แกนกลางลำตัวหน้าท้องเนาะรวมไปถึงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะ
3: เออแล้วแกนกลางของกันไอ้ตรงแกนกลางอยู่ช่วงไหนอะน้อง
2: แกนกลางลำตัวจะเป็นกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงตัวลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านในรวมไปถึงหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยค่ะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา
3: ค่อยลงใช่ไหม
6: ดีมากเลยน้องพลอยเพราะเหมือนองค์จะลงแล้วมันชักสั่น
3: ไม่ใช่ร่างทรงฮะ
2: ขออีกรอบนึงหนึ่งสองฮึบขึ้นมา
6: เอ้ยอย่างนี้ประตุกเขาจะทำได้ไหมเนี่ยประตุกเนี่ย
3: โอ้ประตุกก็ถนัดอยู่แล้วน้องพาไหวไม่สู้ประตุกได้ปะล่ะ
6: นี่วันนั้นเนาะเห็นไหมล่ะ
2: สบายมากค่ะนี่เนาะ
6: เต้นโอ้ประตุกเขาเต้นบ่อยได้อยู
2: ่โอเคค่อยๆลงค
3: ่
2: ะ
3: แหมอยากฝากท่านี้ไปฝึกคุณโป้งกับคุณก้านะก็คงชอบท่านี้มาก
2: ลงค่ะเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่2กันต่อนะคะท่านี้เป็นท่า single leg stretch นะเป็นการยืดขา
3: ซิงเกิลพี่รู้ซิงเกิลก็ร้องเพจก็คือหน้าจะมาพากันร้อง
2: เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะพี
6: ่ไปเลยจ
3: ้ะไปเลยอ
2: ่ะนอน
6: ไปเลย
3: นอนอีกแล้วเหรอ
2: นอนอีกแล้วค่ะนอนอีกแล้ว
3: พี่ชอบนอนจริง
2: ยกขาขึ้นมา2ข้างให้เข่าตั้งฉากกับพื้นค่ะ
3: เข่าตั้งฉาก
2: เดี๋ยวยกตัวขึ้นมานิดนึงยกหัวโอเคค่ะใช้มือประคองเข่าด้านซ้ายนะคะ
3: มือข้างไหนครับ
2: มือทั้งซ้ายและขวาเลยแต่ที่ข้อเท้า1ข้างแต่ที่หัวเข่า1ข้างค่ะแล้วขาอีกข้างเหยียดตรง
3: ปึ๊บ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค้างไว้ก่อนนะเปลี่ยนข้างบ้างปึ๊บ
3: ต้องมีกำหนดไหมฮะคุณพ่อน้องพลอยตัวกี่วิ
2: อันนี้นับเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะ
3: มันจะเป็นลมแล้วก็นับไม่ได้แล้วล่ะ
2: โอเคเดี๋ยวค่อยๆทำตามหนูไปดีกว่าค่อยๆทำสลับกันไปซ้ายขวาช้าๆค่ะทำเซตละ7-8ครั้งก็พอเนาะ
3: โอ้โหอันนี้ได้ลมหายใจเลยน้องบอย
2: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกรงหน้าท้องทุกครั้งนะคะการเล่นพิลาทิสคือการเกรงหน้าท้องนะคะ
3: พิลาทิส
2: ใช่โอเคช้าๆเก่งมากค่ะเก่งมาก
3: แม่พูดเหมือนเมียพี่ก็
2: ฮึบหน้าท้องสั่นไหมคะ
3: ไม่สั่นนะฮะตอนนี้คอเริ่มสั่นแล้ว
2: แสดงว่าคอไม่แข็งเนี่ย
6: คอไม่แข็งแล้วเนี่ย
2: โอเคค่ะอ่ะพักก่อน
3: พี่ไม่พักได้ไหม
2: ต่อได้เลยค่ะพี
3: ่น้ำมันเครื่องพี่มันเดินแล้วครับ
2: สุดยอดค่ะ
3: สุดยอดแล้วคร
2: ับ ไปค่ะ
3: โอเคโอ้โหมันได้พลังงานได้ลมหายใจน้องพลอยคนสูงอายุเนี่ยดีนะถ้าหายใจปลอดโล่งสบายเลย
2: ถ้า
3: ช่วยปลุกเขาแค่ปลุกนะน้องแอมหลับแล้ว
2: เดี๋ยวเรามาเริ่มท่าที่3กันต่อเลยเนาะท่าที่3จะเป็นไซด์แพลงนะคะการออกกำลังกายแบบแกนกลางลำตัวด้านข้างนะคะ
5: แกนกลาง
2: พร้อมยังคะ

0: ด้านข้าง
1: เด
0: ี๋
1: ยวคุณทวินทำไมนิ่งไปล่ะ
2: อ๋อกำลังนึกถึงยาดมอยู่พูดดีขึ้นเลยท่าที่3ใช่มั้ยจ๊ะ
0: ใช่ค่ะท่าที่3นะคะเอาศอกวางที่พื้น
1: อ๋อ
0: ศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วเหยียดขาออกไปไกล
2: ศอกตรงกับหัวไหล่
0: ใช่ค่ะใช่เหยียดขาไปเลย
2: เหยียดขา2ข้าง
0: มือเท้าเอวค่ะใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวน้องพลอยถ้าพี่แบบเหยียดอันนั้นไม่ได้แบบเป็นผู้สูงอายุนะทำไงนะสมมุติ
0: ถ้าไม่ถนัด
1: ไม่ได้ทำไงนะ
0: ขาหลัง
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะพับเข่าด้านล่างนะคะแต่ด้านหลัง
1: เ
0: หมือนเดิมแล้วยกขึ้น
2: ผู้ชายก็พับเหมือนกันใช่ไหม
0: ผู้ชายพับได้ค่ะถ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่านี้นะเพราะว่าการเหยียดขาตรงเนี่ยจะยากมากขึ้นค่ะ
2: แ
1: ต่นี่ท่านี้มันก่อนเดินผ่านบ้านอะ
2: บ้านใคร
1: ฮะ
2: บ้านใครบ้านเหรอไปโป่งกันนะพี่ไปสอนเขาแหมโป่งก็แข็งแรงที่ไหนอะ
1: ไม่เห็นนี่เห็นพี่ก้าเขาทำอยู
2: ่นะก้าพี่ก็ไปสอนมาแล้ว
0: มาเนี่ยคุณเควินลองทำให้ดูสิครับ
2: ครับ
0: มาหนึ่งสองสามมา
2: ฮึบ
0: ยกขึ้นตัวตรงหน้าให้ตรงแกนกลางลำตัวนะคะท่านี้จะเกรงหน้าท้องด้านข้างนะคะ
1: เก็บข้อศอก
0: ใช่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้หมอนรองก็ได้ค่ะ
1: มันแข็งอันนี้
2: หมอนรองอันนี้หมอนรองมันดูสั่นแล้วครับ
0: แต่ถ้าไม่ถนัดอ่ะสำหรับถ้าสำหรับง่ายๆเนาะใช้เข่าแล้วยกขึ้นท่านี้จะง่ายมากขึ้นนะคะสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกันแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะ
2: ครับ
0: ตัวตรงนะคะ
2: กี่วินาทีครับหมอพลอย
0: 15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
2: โอ้ยจิ๊บๆเด็ดๆ
0: แต่ถ้าใครไหวชาเลนจ์ตัวเองได้เลยค่ะ30 วินาทีถึง 1 นาทีได้เหมือนก
2: ัน ชาเลนจ์แปลว่าอะไรครับ
0: แข่งขันแข่งขัน
2: อ๋อครับครับผม
0: มาเปลี่ยนท่าดีกว่า
1: เนี่ยท่านี้ต้องถ้าเกิดปลาตุ๊กทันนะ
2: ทำไม
1: ถ้าหนอนมาเจ็บข้อศอก
2: เดี๋ยวไปกับปลาตุ๊กเลยปลาแอมก็เหมือนกันเลย
0: เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันนะคะ
1: เปลี่ยนข้างเป็นข้างนี
2: ้ดีเลย
1: ใช่
2: แจ๋วเลยน้องพลอยท่านี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะเหยียดขาออกนะ
2: จ้ะ
0: มือวางที่เอวยกตัวใช่ค่ะ
2: ฮึบ
0: มาหัวไหล่กับข้อศอกให้ตรงกันนะคะตั้งตัวตรงโอเคค่ะอ่ะ15-20วิเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้หนูให้ลองไปก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านหนูไปดูอีกทีนึง
2: โอ้ไปบ้านพี่ถูกเหรอแต่บอกค้างบ้านพี่กับบ้านพี่โป้งอ่ะกับพี่ก้าเนี่ยติดกันเลย
1: ไม่ได้น้องพลอยเขาอยู่ที่ป้อมหน้ายามป้อมหน้ายามป้อมน้ำหมู่บ้าน
2: เป็นเจ้าหน้าที
0: ่เดี๋ยวต่อไปมาเริ่มที่ท่าที่4กันเลยเนาะท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะมาเดี๋ยวเริ่มที่นอนคว่ำกันได้เลยค่ะเหมือนท่าคลานนะคะคว่ำตัวลงเหมือนคลานกางขาเท่ากว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะมือวางที่ระดับเดียวกับหัวไหล่หน้าอกตำแหน่งเดียวกันนะ
1: จ้า
0: แล้วเหยียดแขนเหยียดขาออกฝั่งตรงข้ามนะคะเหยียดแขนซ้ายกอดหนึ่งข้างแล้วก็เหยียดขาขวาไปทางด้านหลังเหยียดตรงนะคะตามองลงมาทางด้านล่างให้หัวลำตัวตรงท่านี้เกร็งหน้าท้องด้วยนะคะ
2: นานไหมครับต้องพอย
0: ค้างไว้15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างทำซ้ายขวาสลับกันนะคะ
2: ฮึบ
0: มาฮึบกลางออกเหยียดตรงลำตัวตรงเกร็งหน้าท้องค่ะโอเคค่ะมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกร็งเมื่อยตรงไหนไม่เอ่ย
2: น้องพลอยท่านี้เคยพลาดไหม
0: พลาดยังไงเอ่ย
2: พลาดมาโดนหน้าพี่เอง
0: ผม
2: ก็โอ้แต่ท่านี้ดีมากเลยแข็งแรง
0: ฝึกทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้แข็งแรง
2: โอ้ยเห็นคุณแอมทำแล้วเปรี้ยวปากคิดถึงคนที่บ้าน
0: ยังไงคะ
2: ท่าคว่ำนะคืออยากไปสอนเขาอยากไปสอน
1: เนี่ยไม่ใช่หญิงอะไรนะหายใจไม่ออก
3: นี่ขอบคุณหนูมากเลยนะที่สอนพิลาทิสป้าเอ๊แล้วจะตอบแทนอะไรหนูดีนะ
4: โอ้ยไม่ยากหรอกจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะให้ผมเนี่ยอยู่บ้านคุณตุ๊กสัก3เดือนนะนี่แหละคือเป็นการตอบแทนแล้วง่ายๆ
3: อย่ามามั่วเลย
5: ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปส่งพลอยก่อนแล้วกันนะคะเออคุณลุงคะ
4: จ้า
5: บ้างเลยค่ะ
4: ได้เลย
6: เอาที่ออกปั๊บปั๊บนะอันตรายอย่าไปเสียบถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะชันๆเอาออกเองปั๊บไม่เป็นไรแค่เสียบตรงนี้

0: นี่เสพแล้วมันไม่ช็อตอ่ะ
1: มาโอ้ยว่าผมก็เพิ่มแล้วเนี่ย
2: เขารักหรอ
3: ไม่กลับอะคะ
0: ก็เราอะไม่ไปส่งนะ
3: ห้องไปส่งอะ
0: มาทางไหนเมื่อกี้นี่ไปทางนี้ดิเมื่อกี้มาทางนี้ดิ
3: โอเคเดี๋ยวกลับ
0: กับ
3: เรา
0: แน่นอนกับตรงนี
3: ้
4: ผมชอบคุณอิงครับชอบมานานแล้วด้วย
5: นี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผม
4: คุณหมอคือผมชอบคุณอิงจริงนะครับ
5: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
4: แต่ผมชอบคุณอิงจริงนะครับผมขาดคุณอิงไม่ได้ครับคุณหมอ
6: ไม่ได้แล้วอะค่ะตัดใจเ
4: ถอะผมไม่อยากเสียคุณไปครับคุณเอง
5: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณช่วยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมารักน้องสาวผมเนี่ยนะ

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๊ะไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้น

0: วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: พบกับเราสองคน
1: ใช่แล้วคุณแม่นิน่าสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะคุณพ่อบอยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
3: ่สู้สู
0: ้นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่นี่นาพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได้
0: ค่ะพ
1: ี่พ่อแม่ต้องสู้สู้
0: ใจเย็นจบโกรธใครมาคะ
1: บิ้วอ๋อนี่เป็นการบิ้วบิ้วอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
0: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
1: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
0: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ์ที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะครับพบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะเรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว่าเจอกันแบบไหนมาบ้าง
1: เชิญเลยค่ะ
4: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
0: ้
4: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
1: หัวโขกพื้น
4: นะแล้วก็จ้องหน้าจ้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกโขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือ
0: เขาก็เจ็บ
4: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
1: ทำร้ายตัวเองแบบนี้เลย
4: ใช่
5: ส่วนลูกชายก็จะเจ้าลมเวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะก็จะเก่งไปทั้งตัว
1: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
5: จะปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
5: ในตอนเช้า
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
1: ใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
6: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
0: ดีนะคะคุณหมอซี
7: สว
8: ั
7: สด
8: ี
7: คร
8: ับ
7: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารักของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
9: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่แล้วค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
1: ้นั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะครับ
0: พ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆใช่ไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างเริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: น้องอะไรคะ
10: ตาต้าครับ
11: ตาต้าซนเปล่า
10: ไม่ซน
11: ดื้อเปล่าเอาแต่ใจเปล่า
10: ไม่เอา
11: จริงป่ะ
10: ไม่จริง
11: เวลาตาต
10: ้
11: าโกรธอย
10: ่
11: างเง
10: ี้
11: ยตาต้าทำย
10: ัง
11: ไงอ่ะ
10: ฉันทำอย่างนี้ก็ทำยังไง
11: เคยต
10: ี
11: คนอ
10: ื่
11: นปะเนี
10: ่
11: ย
10: ไม่เคย
11: จริ งคนมาทำให้ตาต้าโกรธตาต้าเคยไปตีเขาเปล
10: ่
11: า
10: ไม่ไม่ชอบ
1: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยทำสวนฮะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวนมาถึงสถานการณ์ทดสอบครับเราส่งเด็กคนหนึ่งเข้าไปหาน้องตาต้าครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
12: พอสได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
10: ไม่เอา
12: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน
10: เล่นอยู่
12: เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
10: คนมันไม่หิวไว้ได้กินได้ยังไงฮะ
1: นี่ครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้คิดว่าน้องจะเป็นยังไงฮะ
3: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
7: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว คืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติดการ์ตูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
1: พิทักษ์โลก
7: ประมาณนั
1: ้
7: น
1: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะก็มีหิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
10: คนมันไม่หิวเลยให้กินได้ยังไงฮะ
12: โอ้ยมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
10: ไม่เอาเล่นอยู
12: ่ไม่เอาปลาไปกิน
10: โอ้ยเมาโอ้ย
8: เขาทะเลาะอะไรกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
10: ทะเลาะเรื่องไม่กินข้าวกินข้าวว่ากันเถียงกัน
8: รู้สึกไงบ้างอะ
10: รู้สึกจะไม่มอง
8: แล้วงงไหม
10: งงเส้นเป็ด
8: ทำอย่างนี้ดีไหม
10: ดี
1: โออันนี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆน้องตาต้าเหวอๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีด้วย
9: ค
1: ุณหมอครับเป็นยังไงครับแบบนี้ฮะ
9: ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เนาะ รู้ใจลูกจริงๆเลยค่ะ แต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะ ส่วนนึงเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วย นะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเห็นไหมคะจะเงียบเลยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วย
0: ค่ะคุณหมอซีคะจากเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันอย่างลูกเราไปห้างหรืออะไรแล้วเห็นแบบเด็กคนอื่นกรี๊ดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอธิบายเขาได้ไหมคะ
9: ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่สามารถบอกลูกได้ว่าอุ้ยนั่นดูสิพี่เขาเนี่ยไม่น่ารักเลยที่เสียงดังก้าวร้าวกับคุณแม่แบบนั้นเนาะพี่ก็คงจะโมโหมากยกตัวอย่างให้ดูว่าการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารักหรือว่าพ่อแม่ไม่ชอบนะคะ
0: เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเห็นลูกทำอะไรอย่างงี้ก็สามารถอธิบายได้เอาละค่ะจากน้องตาต้านะคะเราไปพบกับน้องเพ้นกันดีกว่าค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
14: น้องอะไรคะ
13: น้องเพ้น
14: น้องเพ้นเป็นเด็กดีไหม
13: เด็ก
14: น้องเพ้นดื้อไหมคร
13: ับ ไม่ดื
14: ้
13: อ
1: มันใส่มาก
13: ไม่จนมาดี
1: นี่น้องเพ้นนี่2ขวบครับนี่น้องเพ้นบอกแล้วว่าน้องเพ้นเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพ้นนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพ้นแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพ้นว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพ้นค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพ้นจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
4: ไม่น่าจะรอ
1: จะรอ
4: ไม่มีทางแน่นอน
1: คิดว่าเล่นแน่แน่
4: เพราะใช่เพราะปกติเขาเป็นเด็กรออะไรไม่ได้ต้องได้เลยคือแบบรอแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาล็อกคออ
1: ย่างนั้นเลยฮะ
4: ใช
1: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะจะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพ้นกันครับ
12: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
15: บอกน้องเพ้นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
12: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งแม่เก็บก่อน
1: ดูนี่ยังไม่ไปไหนเลยนะหยิบแล้ว
12: ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวเออเข็มยาวชี้เลขสี่นะหนูค่อยเล่น
1: นาฬิกาด้วย
12: โอเคไหม
10: โอเค
12: โอเคโอเคนะคือก่อน
15: โอเคแล้ว
12: โอเคเห็นเลขส
1: ี่
12: นะ
1: ตกลงเรียบร้อยครับ
15: และน้องเพ้นอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ
0: โอ้โหคุณหมอจีคะน้องเพ้น2ขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
9: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยเนี้ยยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากดไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
0: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกดไม่ชัดเจนแล้วน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมา
9: ได
0: ้นะคะเอาละค่ะ2ขวบเอง
1: ยังไม่รู้เรื่องเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะจากน้องเพ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1คนนะคะน้องหลิวซู่ค่ะ
14: บ้านหลิวซู่ชอบทำอะไรคร
16: ับ ชอบดูการ์ตูนกินข้าว
14: ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะ
16: คยทำให้หนูมีความสุข
11: แล้วถ้ามีคนมาปิด
16: แล้วก็โกรธ
11: โกรธทำท่าไง
16: โกรธ

0: หลิวสู้มีของเล่นมาให้ชิ้นใหม่ชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
1: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้จะเป็นยังไงครับ
2: รอได้ครับ
1: รอได้
2: ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขาหนึ่งอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
1: ้ครับ
2: จะเริ่มไม่รอบางทีก็จะรอให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
1: โอ้
3: นานมาก
2: ถ้าเขาต้องการของที่แบบ
1: ลักษณะคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
2: ครับแนะนำครึ่งชั่วโมงครับแต่เขาก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กันครับ
4: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลา
0: ถึงเวลาแล้ว
1: อันนี้นอนร้องจริงอ่ะ
0: ต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไงแกะชี้แกะตรงไหนตรงนี้เปล่าจะดึงแรง
3: รอได้จริงๆด้วยถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวสู้อายุเท่าไหร่คะ
2: 5ขวบครับ
1: 5ขวบ
3: คุณหมอคะอันนี้คือ5ขวบรอได้
5: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
5: ก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย 3-6 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู
3: ่
5: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะ
3: ค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได
1: ้
3: นะคะ
1: แล้วหลิวสู้รอแบบชิลมาก
3: ชิลมาก
1: ถ้าเป็นอย่างจะเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะแบบเมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่นี่หลิวสู้นอนแบบ
3: นอนรอ
1: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหนี่ชิลมากครับ
3: ใช่ค่ะจากน้องหลิวสู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
6: อิงอิงค่ะ
7: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างอะคะ
6: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
7: เราเคยโกรธไหมเคยโกรธไหมแล้วสมมติเราโกรธเราจะทำยังไงอะ
6: ตี
7: ไอ้แล้วถ้ามีเพื่อนมาแย่งของเราเราทำไงอะ
6: หนูเตะ
1: นี่คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวยพี่กระบังลมดีมากออกจากกระบังลมโดยแท้ไม่ได้ขนม
4: เมื่อน้องอิงอิงมีตุ๊กตาอยู่ข้างตัววันนี้คุณพ่ออยากจะขอเล่นบ้างวันอื่นคุณพ่อไม่ขอเล่นวันนี้คุณพ่อมาขอเล่นน้องอิงอิงไม่ให้ครับ
8: แกมดีกว่าเนี่ยแกมตอบหนูนี่มาเลยอ่ะ
4: คุณพ่อยืนยันว่าขอเล่นยังไงน้องอิงอิงก็ไม่ยอม
1: คุณพ่อคุณแม่ครับปกติถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขัดใจน้องอิงก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเจ้าอารมณ์ออกมาแต่คราวนี้ลองเป็นคนแปลกหน้าฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอคนแปลกหน้านี่ไปขอของเล่นบ้างน้องอิงจะปี๊ดไหมฮะปี๊ดขึ้นมาไหมฮะ
9: ก็คงไม่ปี๊ดเท่าไหร่นะคะ
1: ครับ
9: แต่ว่าก็อาจจะแบบให้ด้วยความงงๆจำยอมไปอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทไปอย่างเงี้ยค
1: ่ะอาจเป็นเพราะว่าไม่คุ้น
9: ใช่
1: แล้วก็เกรงใจด้วย
9: ใช่ใช่
1: น้องอิงจ๋าทำยังไงกับคนแปลกหน้า
6: ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเอามาคืนเนาะคนเก่ง
1: อารมณ์ไม่ได้แต่มือคือหน้าไม่ได้เลยครับ
3: หน้าไม่แฮปปี้เลย
1: อย่างนี
3: ้ไม่เต็มใจเลยนะคะ
1: กับคนแปลกหน้าฮะ
3: ไม่ได้มีอาการปรี๊ด
5: จริงๆก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งยิ่งถ้าอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้านะคะเด็กเนี่ยยังไม่รู้จักเขาแล้วก็อาจจะมองว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะปฏิกิริยายังไงจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยเด็กเดาไม่ถูกละเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่า
3: พออยู่กับคนภายนอกก็จะแบบโอเครักษากิริยานิดนึงได้ได้อยู่ถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้องอีกหนึ่งคนดีกว่านะคะเราไปดูกันเลยกับน้องน็อตค่ะ
10: ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อน็อตค่ะ
7: อยู่บ้านน็อตชอบทำอะไรมากที่สุดเลยครับ
10: ชอบประกอบของเล่น
7: ประกอบอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
10: ขับรถ
7: ถ้าน็อตโกรธน็อตจะเป็นยังไงครับ
10: โมโห
7: โมโหแล้วทำไงต่อครับ
10: ทำพังบ้านทำพังหมดเลย
1: เลยบอกว่านี่น้องน็อตจะเล่นของเล่นฮะคุณแม่บอกว่าอย่าไปเล่นเลยไม่เล่นมันจะพังแล้วไม่ให้เล่นของเล่นนี่โวยแล้วนะฮะน้องน็อตโวยแล้ว
4: คุณแม่กับน็อตครับดูทีวีร่วมกันคุณแม่ขอดูข่าวน้องน็อตไม่ยอม
7: ขอดูข่าว
10: ไม่เลย
4: น้องน็อตไม่เอาช่องข่าว
7: ขอดูข่าวแป๊บนึงได้มั้ยน้อง
10: ไม่ได้ไม่ได
4: ้ยังไงก็ไม่ให้
7: โอ
4: ้
7: เมื่อกี้พ่อมีไม่เอาไม่ดีแ
4: ล้วเราส่งทีมงานของเราเข้าไปกับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอรีโมทมาเพื่อดูช่องข่าวเช่นกัน
1: น้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
3: ค่ะ
1: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปบ้างคุณแม่คุณย่าคิดว่าไงฮะน็อตจะยอมดูข่าวไหมคราวนี
11: ้คิดว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าน้องน็อตน่าจะยอมนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเพื่อนคุณแม่มาอะไรเงี้ยค่ะขอของเล่นเวลาเขากำลังเล่นอยู่เขามักจะให้ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือคนใกล้ตัวที่บ้านนะคะจะไม่ยอม
1: คนในครอบครัวไม่ยอมคนนอกครอบครัวมายอมเลยน้องน็อตยอมไหมครับ
4: กับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอดูช่องอื่นเปิดดูข่าวน้องน็อตไม่ว่าอะไร
10: ไม่
4: ต
10: ื่น
4: เปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ครับน้องน็อตก็ดูด้วยอย่างสงบ
1: ไอ้คนแปลกหน้านี่ก็เหลือเกินฮะเปลี่ยนใหญ่เลยฮะมีการเปลี่ยนยังด้วยความมุ่งมั่นได้ใจเปลี่ยนช่องน้องน็อตใหญ่เลยแล้วกดว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
3: ยอมจริงๆด้วยคุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบว่าสงบไม่วีดไม่ปรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะ
5: คือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เวลาเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงคือจะต้องดูทีท่าก่อนนะคะเด็กก็เหมือนกันเขาในวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางสังคมแล้วแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคอยฝึกด้วยนะคะอย่างเช่นคือเขาเองก็จะดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ในสังคมอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวยังไงนะคะเด็กก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะคะแต่แน่นอนว่าพอเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในบ้านเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาอาละวาดได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงต้องคุมเขาได้หรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวลิมิตของพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเด็กจะคอยเทสเคยเทสมาก่อนก็จะพอทราบนะคะ
3: แล้วอย่างนี้พ่อแม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วจะทำยังไงให้เราสามารถคุมพฤติกรรม จ้าอารมณ์ของลูกได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านด้วยมันยากเกินจะทำไหมคุณหมอ
5: ใช่จริงๆไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นั่นก็คือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงอารมณ์ได
3: ้
5: นะคะแต่ว่าการจัดการความรู้สึกการแสดงออกของพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสอนลูกนะคะหนึ่งก็คือลูกต้องรู้ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี้นะคะสองก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเองนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะก็จะดีขึ้น
3: เราก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ของลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การรับมือนี่กับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกกันรับรองว่าไม่ยาก
1: ใช่แล้วครับ
3: พ่อแม่เนี่ยทำได้พ่อแม่สู้

0: ช่วงนี้นะคะเรามี2ครอบครัวเป็นครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่เขาจะมีวิธีรับมือของตัวเองนะการในการรับมือกับลูกเจ้าอารมณ
1: ์ใช่แล้วล่ะครับเราได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแรกพบกับครอบครัวของน้องลิตาครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะเป็นคุณแม่ของน้องลิตาค่ะก็คือเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
3: อันนี้ชื่ออะไร
2: เจ้าหญิงอะไร
3: เจ้าหญิง
2: ฟิโอน่า
3: เจ้าหญิงฟิโอน่า
2: เดี๋ยว
3: อันนี้เช
2: ็คใช่แล้วแต่ว่าคือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะกรี๊ดออกมาแล้วก็บางทีถ้าไม่พอใจอย่างถ้าไม่พอใจคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตีคุณแม่มีตีตัวเองก็มีบ้างเวลาน้องกรี๊ดใช่ไหมคะคุณแม่ก็รู้สึกกังวล
4: ส่วนใหญ่เขากดจากเรื่องอะไรคะ
2: จากเรื่องการที่เขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อะคือส่วนใหญ่เลยเวลาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคว้างปาสิ่งของที่เขาทำอยู่แล้วก็แบบก็จะต้องหาทางอะค่ะหาทางว่าทำยังไงให้น้องไม่เป็นแบบนี้มันก็จะแล้วแต่สถานการณ์อะว่าแล้วแต่เรื่องอย่างถ้าเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เข้าไปหาเขาจากอย่างแรกเลยที่ทำก็คือเข้าไปหาเขาก่อนคือไปถามเขาบางทีน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ปีขึ้นมาคว้างปาสิ่งของจากการที่ว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอนไปอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงทำยังไงไปอธิบายเสร็จแล้วก็ให้เขาทำเองให้เขาฝึกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะคือหมายถึงว่าจากที่เมื่อก่อนอะเราไปตวาดใส่เขาโอเคเขาเงียบนะตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านไปอะถ้าเกิดเขาหงุดหงิดเลยมาเขาจะแสดงอาการเนี้ยนะกับเราแต่พอเราใช้วิธีอธิบายอะค่ะก็คือน้องเขาจะแบบใช้วิธีเหมือนเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าที่เขาโมโหเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขตรงนั้นนะคะได้ง่ายขึ้น

0: เนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองเลยมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
1: ก็อย่างเวลาลูกนะคะ
0: ค
1: เขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะแล้วเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได้จะบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ย
0: อันนี้คือลูกบอก
1: ลูกบอก
0: น้องบอกว่าทำไมทำไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
1: ก็ทำดีๆสิก็ค่อยทำ
0: คุณแม่บอกค่อยๆทำลูกบอกว่าไงอีกฮะ
1: ก็มันทำไม่ได้อะมาแม
0: ่ก็มันทำไม่ได้ก็จะเอาไงแล้วมันต่อไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไงอีกฮะ
1: งั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยกัน
0: งั้นชวนต่อด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงครับแม่พอต่อด้วยกัน
1: พอเราจะช่วยต่อเขาก็ไม่ให้เราต่อ
0: ไม่ให้ต่อต่อคนเดียวก็ต่อไม่ได
1: ้
0: พอแม่จะให้ต่อก็ได้เวลาเขาไม่ให้คุณแม่ต่อเขาพูดว่าไงครับคุณแม
1: ่มาม่าอย่างนี้มันไม่ถูกและอันที่มันถูกมาม่าจะทำให้หนูก็ไม่ฟัง
2: โอ้โหคุณหมอซีคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามอยากจะช่วยเหลือแต่ลูกก็ไม่อะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้จริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้แล้วทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดขับข้องใจนี่คืออารมณ์ของเด็กนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได
2: ้
3: การที่พ่อแม่เข้าไปช่วยเลยเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้ยฉันแย่มากเลยนะฉันคงทำไม่ได้เองใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมคะเพราะงั้นเด็กเนี่ยก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
0: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลายข้าวของหรือของเล่นของหนูต้องใจอ่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรก่
0: อ
3: นนะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เมื่อกี้แม่เห็นหนูพยายามมากเลยไม่เป็นไรเราต้องชื่นชมความพยายามของเด็กด้วยนะคะว่าเขาพยายามแล้วเหมือนเป็นการช่วยบอกเขาว่าเวลาเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยบางทีก็ต้องเบรกก่อนต้องพักก่อนเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้จากเราไปด้วย
0: นะคะ
2: อ๋ออย่างนี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความพยายามของลูกด้วย
3: ใช่
2: ก็ได้แถมมาอีกหนึ่งอย่างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นตัวอย่างจากทางบ้านถึงการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกนะคะกับครอบครัวน้องฉานุค่ะ

0: ตัวน้องชานุนะคะนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนใจร้อนไม่ชอบการรอคอยจะทำอะไรฟึบฟับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกระจกแตกเ
0: ฮ้ยตอนแรกแม่ก็คิดว่าตามวัยเขาอะแต่มันเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่
2: เราเจออะไรในเขาอะในพฤติกรรมเขาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตามวัยแล้วนะอันนี้เอาแต่ใจนะ
0: โอ้โหก็เจอเป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะช่วงนี้ที่ฮิตๆอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูทีวีอยู่ซึ่งจริงๆแม่จะกำหนดเวลาไม่ให้ดูต้องหยุดแล้วเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเข็มยาวชี้เลข5อะไรนี้นะจะต้องหยุดดูแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาแรกๆที่ทำดีของที่อยู่ในมือโยนหมดเลยฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นขนาดแม่เริ่มเป็นนางยักษ์แม่ก็บอกมาม่าเป็นยักษ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้ว่ามาม่าโกรธแล้วนะเราเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะคือหน้ามืดแล้วอ่ะเขาเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักว่าฉันจะต้องดูให้ได้ดูต่อเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนเดียวด้วยแล้วถ้าถามว่าตามใจไหมก็อาจจะเป็นพวกเราเครือญาติเนี่ยจะตามใจเพราะคุณแม่นี่จะไม่ตามใจเลยก็เหมือนว่าในบ้านหนึ่งมีสองแสนดาดคือเราแม่เนี่ยก็จะเป๊ะต้องตามนะไม่ได้แบบว่าจะฝึกวินัยลูกแต่บางทีอยู่กับคุณพ่อเงี้ยอยู่กับป้าพี่น้องญาติญาติทุกคนก็เขายังเด็กก็จะตามใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็ไม่เป็นไรยังเด็กแต่หลังๆทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงแล้วว่าไม่ไหวความสนของเขา
1: เราก็มีคุยกันนะบอกว่าโอเคลองมีวิธีไหนแหละที่เราจะร่วมมือกันให้เด็กเขาโตขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่พี่ก็ส่งเสริมเต็มที่จะให้ช่วยทำอะไรพี่ก็ร่วมมืออ่ะเพราะเรานั่นก็หลานเราก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีอ่ะนะคะ
0: คุณแม่ก็เครียดดีแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ลูกมีลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเด็กเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกๆเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่แต่ตอนหลังเราเฮ้ยแรงลูกก็แรงนะคือเป็นการปะทะอารมณ์กันเราแรงเขาก็แรงก็โอ้โหยิ่งขึ้นกันไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งเครียดหนักตอนหลังก็ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรแรงใส่เขาแต่บางทีเราก็เนาะน็อตหลุดเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นแต่พอทำหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเขาหยุดจากการแรงของเราแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ลดลงเลยเราก็เลยพลิกใหม่เปลี่ยนใหม่มาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนสำหรับตัวเองนะคำว่าอดทนคือต้องกลับมามองที่มุมตัวเองก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีวันผิดหรอกมันผิดที่การเลี้ยงดูของเราการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆเลยแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดก็สำคัญก็คงไม่พ้นแม่แต่ถ้าบางบ้านที่ไม่ใช่แม่เป็นปู่ย่าตายายป้าน้าอามีผลต่อพฤติกรรมเด็กคือเราต้องกลับมามองตัวเองเพราะรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนแต่เขาเกิดมาเพื่อปราบเรามันก็เป็นสะท้อนเงากระจกเงาว่าลูกก็คงร้อนเหมือนเราอะเราก็ต้องกลับ

โอ้แต่ว่าเดี๋ยวโอเวอร์แอคติ้งเพราะเราเคยโอเวอร์แอคติ้งแล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็ตลกก็เขาชมเขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขา2วันผ่านไปมาม้ามาว้าเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชมตลอดเลยแต่ว่ามันต้องแบบว่าเห็นจากใจอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรที่เหนือความคาดหมายมูลนี้ดีขึ้นเยอะคือพอความเวลาผ่านไปพอมันดีมามันจะเริ่มมีข้อเห็นค่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยชื่นใจกับสิ่งที่เราอดทนมาค่ะ

0: ครับ
1: อดทน
0: อดทนแล้วก็ใจเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ลูกนั้นอารมณ์เย็นลง
1: ค่ะ
0: เพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกมันเกิดจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะ
1: เราขึ้นไงปรี๊ด
0: ใช่
1: ลูกก็เห็นเราปรี๊ดก็ปรี๊ดกันไปใหญ่เลย
0: อย่างคุณแม่น้องฉานุก็ยอมรับเลยว่าตัวเองก็แรงเหมือนกันแรงกับแรงใส่ลูกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับเราก็แรงใส่ลูกเหมือนกันเชิญเลยฮะ
2: เป็นคุณป้านะคะ
0: จ้ะ
2: แล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่อน
0: ม
2: ันจะบอกว่าหิวนมเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขา
0: ค
2: ือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้ง
0: ฮะ
2: ไม่รอเลย
0: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
2: เด้ง
0: เด้งขึ้นมาแบบนี้เลย
2: ใช่
0: ร้องว่าจะกินนม
2: ใช่
0: ป้าทำไงฮะ
2: ก็บอกว่าก็รอได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
0: แล้วน้องทำยังไงฮะ
2: น้องก็พอได้ขวดนมปุ๊บ
0: ครับ
2: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
0: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
2: ปี๊ดเดี๋ยวรอให้นอนก่อน
0: เด้งนอนก่อนจะทำอะไร
2: ทำอะไรไม่ได้ฟัดฟัดตอนหลับได้อย่างเดียว
0: ขอฟัดหน่อยเถอะในการแก้แค
2: ้
0: นคุณหมอเชิญครับ
3: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวายๆค่ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้เราบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขานะคะ
1: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดทนในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
3: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์กก็เหมือนกันทีมเวิร์กเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
0: โอ้ยซึ่งเป็นเรื่องยาก
1: ปาดเหงื่อแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยเกมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นๆนะคุ้นๆไหมคะ
0: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลย
1: นะเนี่ย
0: นี่เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
0: ้
1: มียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
3: จริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผัดกันเล่นนะคะก็คือผัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
3: นะคะ
1: ก็ต้องสลับคิวกัน
3: สลับคิวกันเล่น
1: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผัดกันโยนผัดกันทอยแล้วก็เดิน
3: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
1: ด้วย
3: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
0: ้แล้วลูกบอลนี่แหละครับ
1: ยังไงดีคะคุณ
0: หมอครับ
3: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอลเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างเงี้ยอาจจะโต3 4ขวบที่โยนบอลได
1: ้
3: อย่างเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
1: อ๋อนะคะเออนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีข้อสงสัยอย่างนึงเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่องของเจ้าอารมณ์อะไรออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคื

0: เขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวุ่นวายได้มากขึ้นนะคะ
1: เ
2: อาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
1: เล่นครับ
2: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอดฮิตเลยหลายๆคนอยากรู้มากยุทธวิธีการคุยค่ะยุทธวิธีการคุยแล้วนะคะเช่นกันเราก็จะมาดูสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด
1: มาดูอันแรกกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมครับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาลูกทำอะไรที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ว่าน่ารักจังเลยดีจังเลยเก่งจังเลยบางทีมันกว้างไปนะคะโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเขาทำดีอะไรหรือบางคนเนี่ยลูกขีดได้เส้นหนึ่งอุ๊ยเก่งมากลูกจบปริญญาเองนะคะบางทีมันเยอะไปแล้วพอเขาไปอยู่ในโรงเรียนบางทีครูไม่ได้ชมแบบนั้นเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เด็กต้องการความชัดเจนค่ะก็คือถ้าลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม่นะคะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่
1: พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
3: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให
1: ้
3: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเป็นเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอด
1: การที่เราเนี่ยหยิบของแล้วบอกคุณแม่เราคือเบนเทนเราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้พอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงฮะคุณพ่อคุณแม่ฮะ
3: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
2: ให้เลย
1: เบนเทน
2: ให้เลย
1: ใช่ไหมคะใช่คร
2: ับ ไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันนึงนะคะ
1: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
0: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอคอยกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าเว้ยดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
1: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
4: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องนอตไปเก็บของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยบอกพี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องนอตดูหน่อย
1: บอกพี่
4: ใช่
1: ครับ
4: พี่นายเขาก็ไปเก็บน้องบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
1: ชมเลย
4: ใช่สุดยอดแล้วน้องนอตเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะก็เลยพี่นายเนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตันน้องนอตเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
1: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องน็อตก็ทำตามด้วย
4: ใช
1: ่ครับผม
2: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะมาดูอีกอันไหมคะ
1: อีกอันนึงครับให้ใช้คำพูดง่ายๆอธิบายความรู้สึกของลูกครับ
0: จะใช้ในกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซะมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาเขาหิวเหนื่อยง่วงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่เวลาเห็นลูกอารวาสหรือวุ่นวายหรือร้องขัดใจเนี่ยเราก็บอกได้ว่าลูกคงโกรธมากเลยลูกคงไม่สนุกแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวสงบลงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะเป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยคับข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำค่ะแทนความรู้สึก
1: ลูกหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
5: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องด้วยกันเราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเง
1: ี้ยเพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
5: ใช่คุณแม่เจ็บเขาก็เจ็บด้วยอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: คุณหมอขาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายเป็นว่าขัดใจลูกซะอย่างนั้น
0: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ได้ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะ

0: เพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทำได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
2: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
1: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
0: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็แบบทันทีทันใดนะคะ
1: อย่า
2: ใช่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นน่ะ
1: จะจับ
2: ไม่รู้อธิบายไงก็แบบเฮ้ยอย่าจับเพิ่งอย่าอย่างเงี้ยฮะ
0: จริงยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าอย่าปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าอย่านะคะก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลย
2: พ่อคุณแม่มีฮะอย่ากันยังไงบ้างเชิญครับ
3: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกอย่าพี่ทรายเจ็บห้าม
2: อ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ทรายบอกอย่าทำพี่ทราย
3: อย่าทำพี่ทรายใช่เจ็บ
0: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
2: ค
0: ือให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่สายดีๆนะคะว่าต้องการอะไรไม่ตีพี่สายคือให้อธิบายก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไม่ควรจะตีควรจะทำอะไรเด็กก็จะเข้าใจนะคะ
1: ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: ทำซ้ำใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะต้องให้สม่ำเสมอค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้เรื่องของ
2: ไม่ใช้คำที่เป็นนามธรรมครับ
0: คือพ่อแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าอย่าตีแม่นะนรกนะมันบาปนะลูกตีคนอื่นเนี่ยจะตกนรกนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะซึ่งอย่างเงี้ยเด็กในวัย 3-6 ขวบเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยง
1: มาดูประโยคนี้ค่ะ
2: ครับถ้าจะตำหนิลูกให้ตำหนิที่การกระทำเลยครับ
1: อันนี้ขยายความหน่อยค่ะคุณหมอซีคะ
0: จริงๆเจอบ่อยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวจะเรียกรถตู้มารับไปอยู่สถานสงเคราะห์เลย
2: ขายแปะขายขวดนะอะไรว่าไปฮะ
0: คือกลายเป็นไปตำหนิที่ตัวตนของเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาลูกทำอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่ดีเราควรจะบอกที่การกระทำของลูกมากกว่าหรือแม่ไม่ชอบเลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม
2: ่
0: เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่
2: อ
0: นนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวุ่นวายหรือรีดดังขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน
2: ่
0: นนะคะ
2: นี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
1: แอบ
2: ใช
1: ่
2: แอบแบบใช่ใช่ใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านแบบนี้มีไหมฮะคุณพ่อคุณแม
4: ่มีหลายครั้งที่อิงอิงมักจะพูดไม่พอกับยายยายก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉียวหัวยายๆไปนิดเดียวห่างคิ้วก็ต้องนี่รู้เฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรเง
2: ี้
4: ย
2: ไม่น่ารักเลย
4: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี้
0: ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่พูดด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กันนะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราไม่คุยด้วยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
1: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึกบ่อยๆทำซ้ำ
2: บ่อยๆนั่นเองครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที
2: ่
1: เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านค่ะคุณหมอซีคะการอ่านเราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
0: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานนะคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะเชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่าย
1: ก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
2: นี่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอ่านแล้วล่ะครับเชิญครับคุณแม่ครับ
5: นิทานนะคะผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
2: อ๋อนี่แย่งของเล่นกัน
5: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเกเรเจ้าอารมณ์ตัวนั้นหนูจะทำอย่างไรครับ
1: ได้มั้ยคะคุณหมอคะแบบนี้
0: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหาแบบนี้ถ้าเป็นเขาเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นการช่วยได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
1: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธีเล่นคุยอ่านนะคะที่เราจะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วยอยากจะให้คุณหมอซีทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
0: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่สองลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
1: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอซีมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณนะคะ
2: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
2: ใช่แล้วแหละครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ
1: สวัสดีครับI'm not afraid.

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าคณิต2มิติและแกนสมมาตรทุกคนจ๊ะถึงส่วนสนุกแล้วออกมาจากกระเป๋าได้แล้ว
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี Red Green Yellow
0: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะ
3: ว้าวสวนสนุกเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยน่าสนุกจัง
0: ใช่จ้ะเครื่องเล่นมีหลายอย่างมากแต่ละชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่แตกต่างกันเครื่องเล่นบางชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่เหมือน Red Green และ Yellow ด้วยน่าสนุกมากๆเลย
3: แล้วนับหนึ่งและเพื่อนๆรู้ไหมว่ารูปเลขาคณิตแบบ Red Green และ Yellow เรียกว่ารูปเลขาคณิตอะไร
0: เลขาคณิต2มิติ
3: ถูกต้องเขาเรียกว่ารูปเลขาคณิต2มิติอย่างเรดนับ1และทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: รูปสี่เหลี่ยม
3: เก่งมากเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเพราะมีด้าน4ด้านมีมุม4มุมและรูปสี่เหลี่ยมก็มีหลายรูปนะ
2: อย่างกรีนนับ1และทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไรเก่งมากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเพราะมีด้าน3ด้านมีมุม3มุมและรูปสามเหลี่ยมก็มีหลายชนิดเช่นกัน
4: แล้วอย่างเยลโล่นับ1กับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเป็นรูปเรขาคณิตอะไร
0: วงกลม
4: เก่งมากเรียกว่าวงกลมเพราะว่าไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งและเส้นรอบรูปห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันนอกจากนี้เรายังมีเพื่อนรูปเรขาคณิตแบบอื่นอีกนะเช่นวงรีไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งแต่จะต่างจากวงกลมก็คือเส้นรอบวงห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันและมีลักษณะยาวรีกว่าวงกลมนั่นเอง
3: ยังไม่หมดนะยังมีรูปหลายเหลี่ยมอีกด้วยลองดูนะว่ารูปเรขาคณิตนี้เรียกว่าอะไร
0: รูปห้าเหลี่ยมเพราะมีด้าน5ด้านมีมุม5มุม
3: ถูกต้องรูปเรขาคณิตรูปถัดไปเรียกว่าอะไร
0: รูป6เหลี่ยมเพราะมีด้าน6ด้านมีมุม6มุม
3: ถูกต้องมาดูรูปเรขาคณิตรูปสุดท้ายกันเรียกว่าอะไร
0: รูปแปดเหลี่ยมเพราะมีด้าน8ด้านมีมุม8มุมจ้ะ
2: ทุกคนเก่งมากเลยตอนนี้เราก็รู้จักรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆแล้วเราเข้าไปในสวนสนุกกันดีกว่าไปดูว่ามีเครื่องเล่นอะไรสนุกๆบ้างและมีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้าง
0: ชวนเพื่อนๆเข้าไปสนุกด้วยกันดีกว่าทุกคนเข้าไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
3: ทุกคนดูที่ปราสาทนั่นสิดูใหญ่โตและสวยมากเลยนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไ
0: หร่มีรูปสามเหลี่ยม10รูปรูปสี่เหลี่ยม7รูปและวงกลม11รูป
2: ชิงช้าสวรรค์น่านั่งจังเลยนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนใด
0: มีวงกลม7รูปรูปสี่เหลี่ยม2รูปรูปห้าเหลี่ยม3รูปและรูป6เหลี่ยม4รูป
2: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: เดี๋ยวนับหนึ่งทำอะไรให้ทุกคนดูนะ
4: นับหนึ่งทำได้ยังไงเนี่ยตัดกระดาษเป็นวงรีโดยไม่ต้องวาดวงรีแบบเต็มวงเลย
0: เมื่อกี้นับหนึ่งพับครึ่งกระดาษ2ครั้ง แล้ววาดรูปหนึ่งส่วนใน4ส่วนของวงรีพอตัดออกมาก็จะพอดีเป๊ะเพราะมีแกนสมมาตร2แกนตามรอยพับตรงนี
2: ้แกนสมมาตรเป็นเส้นที่แบ่งรูปออกเป็น2ข้าง

0: และสามารถพับทั้งสองข้างมาทับกันได้สนิทพอดีซึ่งแต่ละรูปจะมีจำนวนแกนสมมาตรไม่เท่ากันบางรูปมีมากกว่า1แกนแต่บางรูปไม่มีแกนสมมาตรเลยเพราะเมื่อแบ่งหรือพับครึ่งแล้วทบกันได้ไม่พอดีกรณีวงรีที่นับ1ตัดออกมาไม่ว่าจะพับในแนวนอนหรือแนวตั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดี
1: แล้วอย่างเรดกรีนและเยลโลนับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนนะ
2: เรดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร4แกนส่วนกรีนก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร3แกนสุดท้ายเยลโลเป็นวงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนจ้ะ
1: ถูกต้องตอบถูกกันไหมทุกคนเพื่อนๆสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปชิงช้าสวรรค์1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
2: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวสวนสนุกกับทุกคนและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gs

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะพบกับเราสองคน
0: ใช่แล้วคุณแม่นิน่าสวัสดีคร
1: ับสวัสดีค่ะคุณพ่อบอยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
2: ่สู้สู
1: ้ที่นะคะที่จะมาให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
0: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่นี่นาพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได้
1: ค่ะพ
0: ี่พ่อแม่ต้องสู้สู้
1: คะจะเย็นจบกดใครมาคะ
0: บิ้ว
1: อ๋อ
0: นี่เป็นการบิ้วบิ้วอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
1: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
0: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
1: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ์ที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วแหละครับพบกับพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะ
0: คร
1: เรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว่าเจอกันแบบไหนมาบ้างเชิญเลยค่ะ
3: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
1: ้
3: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
0: หัวโขกพื้น
3: โขกนะแล้วก็จ้องหน้าจ้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรเง
1: ี
3: ้ยแล้วก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกโขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือ
1: เขาก็เจ็บ
3: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
0: ทำร้ายตัวเองแบบนี้
3: ใช่
4: ส่วนลูกชายก็จะเจ้าอารมณ์เวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะแล้วก็จะเก่งไปทั้งตัว
0: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
4: จะปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
0: เพราะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
4: ในตอนเช้า
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
0: ใช่แล้วแหละครับเพราะนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
5: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
1: นะคะคุณหมอซี
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารักของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
8: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได
0: ้
8: นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ละค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
0: ้อ๋อนั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดเนี่ยครับ
1: พ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆใช่ไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างเริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: น้องอะไรครับ
9: ตาต้าครับ
10: ตาต้าซนป่ะ
9: ไม่ซน
10: ดื้อป่ะเอาใจป่ะ
9: ไม่เอา
10: จริงป่ะ
9: ไม่จริง
10: ตาต้าโกรธเน
9: ี่
10: ยตาต
9: ้
10: าทำย
9: ัง
10: ไงอ่ะ
9: ทำยังไงก็ทำยังไง
10: เคยตีคนอื่นปะเนี่ย
9: ไม่เคย
10: จริงป่ะ
9: จริง
10: มีคนมาทำให้ตาต้าโกรธตาต้าเคยไปตีเขาเปล
9: ่
10: า
9: ไม่ไม่ชอบ
0: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยทำสวนนะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวนมาถึงสถานการณ์ทดสอบครับเราส่งเด็กคนหนึ่งเข้าไปหาน้องตาต้าครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
11: พอได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
9: ไม่เอา
11: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน
9: เล่นอยู่
11: เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
9: คนมันไม่หิวเว้ยให้กินได้ยังไง
0: ฮะเนี่ยครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้คิดว่าน้องจะเป็นยังไงฮะ
12: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
13: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว คืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติด

0: ูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
1: พิทักษ์โลกพิทักษ์โลก
0: ประมาณนั้น
2: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะก็มีหิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
3: คนมันไม่หิวจะให้กินได้ยังไงฮะ
4: โอ้ยมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
3: ไม่เอาเล่นอยู
4: ่ไม่เอาปาไปกิน
3: ข้าวไม่เอา
5: ทะเลาะอะไรกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
6: ทะเลาะเรื่องไม่กินข้าวกินข้าวว่ากันเถียงกัน
5: รู้สึกไงบ้างอะ
6: รู้สึกจะไม่มอง
5: แล้วงงไหมงงไหม
6: งงเส้นเป็ด
5: ทำอย่างนี้ดีไหมอะ
6: ดีเลย
2: โออันนี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆน้องตาต้าเหวอๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีด้วย
7: ค
2: ุณหมอครับเป็นยังไงครับแบบนี้ฮะ
7: ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เนาะ รู้ใจลูกจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเห็นไหมคะจะเงียบเลยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยค่ะ
8: คุณหมอซีคะจากเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันอย่างลูกเราไปห้างหรืออะไรแล้วเห็นแบบเด็กคนอื่นกรี๊ดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอธิบายเขาได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่สามารถบอกลูกได้ว่าอุ้ยนั่นดูสิพี่เขาเนี่ยไม่น่ารักเลยที่เสียงดังก้าวร้าวกับคุณแม่แบบนั้นเนาะพี่ก็คงจะโมโหมากยกตัวอย่างให้ดูว่าการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารักหรือว่าพ่อแม่ไม่ชอบนะคะ
8: เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเห็นลูกทำอะไรอย่างนี้ก็สามารถอธิบายได้เอาละค่ะจากน้องตาต้านะคะเราไปพบกับน้องเพนกันดีกว่าค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: น้องอะไรคะ
9: น้องเพน
10: น้องเพนเป็นเด็กด
9: ี
10: ไหม
9: เด็ก
10: น้องเพนดื้อไหมคะ
9: ไม่ดื้
11: อมันใส่มาก
9: ไม่จน
11: ม
9: าดี
2: นี่น้องเพนนี่2ขวบครับนี่น้องเพนบอกแล้วว่าน้องเพนเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพนนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพนแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพนว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพนค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพนจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
12: ไม่น่าจะรอ
2: จะรอ
12: ไม่มีทางแน่นอน
2: คิดว่าเล่นแน่แน่
12: เพราะใช่เพราะปกติเขาเป็นเด็กรออะไรไม่ได้ต้องได้เลยคือแบบรอแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาล็อกคออ
2: ย่างนั้นเลยฮะ
12: ใช
2: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะจะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพ้นกันครับ
4: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
13: บอกน้องเพ้นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
4: อย่าพึ่งพี่อ่ะพี่แม่เก็บก่อนดู
2: นี่ยังไม่ไปไหนเลยนะ
4: หยิบ
2: แล้ว
4: ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขสี่นะค่อยเล่น
2: นาฬิกาด้วย
4: โอเคไหม
13: โอเค
4: แล้ว
13: ก่อนโอเคแล้ว
4: โอเคเห็นได้ก็สี่นะ
2: ตกลงเรียบร้อยครับ
13: และน้องเพ้นอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ
8: คุณหมอซีคะน้องเพ้น2ขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
7: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยนี้ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากดไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
8: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกดไม่ชัดเจนแล้วน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะส
2: ม
8: หงุดหงิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได
7: ้ใช่ค่ะ
8: นะคะเอาละค่ะ2ขวบเอง
2: ไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเน
8: า
2: ะ
8: ใช่นะคะจากน้องเพ็ญ นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1คนนะคะน้องหลิวซู่ค่ะ
10: บ้านหลิวซู่ชอบทำอะไรคร
14: ับ ชอบดูการ์ตูนกินข้าว
10: ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะ
14: เควสทำให้หนูมีความสุข
10: แล้วถ้ามีคนมา
14: ผิดแล้วก็
10: โกรธทำท่าไง
14: โกรธ

0: หิวสู้มีของเล่นมาให้ชิชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
1: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้จะเป็นยังไงครับ
2: รอได้ครับ
1: รอได้
2: ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขาอย่างอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
1: ้ครับ
2: จะเริ่มให้รอบางทีก็จะรอให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
1: โอ้
3: นานมาก
2: ถ้าเขาต้องการของที่แบบ
1: ลักษณะคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
2: ครับแนะนำครึ่งชั่วโมงครับแต่เขาก็รอได้อะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กันครับ
4: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลา
0: ถึงเวลาแล้ว
1: อันนี้นอนรอจริงอ
0: ่ะต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไงแกะชี้แกะตรงไหนตรงนี้เปล่าจะดึงแรง
5: รอได้จริงๆด้วย
1: ถาม
5: คุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวสู้อายุเท่าไหร่คะ
2: 5ขวบครับ
5: 5ขวบคุณหมอขาอันนี้คือ5ขวบรอได้
6: ใช่ค่ะ
5: นะคะก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย 3-6 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะ ค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได
1: ้
5: นะคะ
1: หลิวสู้รอแบบชิลมาก
3: ชิลมาก
1: ถ้าเป็นอย่างจะเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะแบบเมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่นี่หลิวสู้นอนแบบ
3: นอนรอ
1: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหชิลมากครับ
5: ใช่ค่ะจากน้องหลิวสู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรคะ
7: อิงอิงค่ะ
8: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างอะคะ
7: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
8: เราเคยโกรธไหมเคยโกรธไหมแล้วถ้าเราโกรธเราจะทำยังไงอะ
7: ตี
8: เลยเหรอแล้วถ้ามีเพื่อนมาแย่งของเราเราทำไงอะ
7: หนูเตะ
1: นี่คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวยพี่กระบังลมดีมากออกจากกระบังลมโดยแท้ไม่ได้ขนม
4: เมื่อน้องอิงอิงมีตุ๊กตาอยู่ข้างตัววันนี้คุณพ่ออยากจะขอเล่นบ้างวันอื่นคุณพ่อไม่ขอเล่นวันนี้คุณพ่อมาขอเล่นน้องอิงอิงไม่ให้ครับ
9: ผมแกล้งดีกว่าเนี่ยแกล้งตอบหรือไม่ตอบเลยอ่ะ
4: คุณพ่อยืนยันว่าขอเล่นยังไงน้องอิงอิงก็ไม่ยอม
1: คุณพ่อคุณแม่ครับปกติถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขัดใจน้องอิงอิงก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเจ้าอารมณ์ออกมาแต่คราวนี้ลองเป็นคนแปลกหน้าฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอคนแปลกหน้านี่ไปขอของเล่นบ้างน้องอิงจะปี๊ดไหมฮะปี๊ดขึ้นมาไหมฮะ
10: ก็คงไม่ปี๊ดเท่าไหร่นะคะแต่ว่า

0: อาจจะแบบให้ด้วยความงงๆจำยอมไปอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจเป็นเพราะว่าไม่คุ้น
0: ใช่
1: แล้วก็เกรงใจด้วย
0: ใช่ใช่
1: น้องอิงจ๋าทำยังไงกับคนแปลกหน้า
2: ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเอามาคืนเนาะ
3: คนเก่ง
1: หน้าไม่ได้อารมณ์ไม่ได้แต่มือยิ้มหน้าไม่ได้เลยครับ
4: หน้าไม่แฮปปี้เลย
1: อย่าง
4: น
1: ี้
4: ไม่เต็มใจเลยนะคะ
1: กับคนแปลกหน้าฮะ
4: ไม่ได้มีอาการปรี๊ดจริงๆก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในระดับนึงยิ่งถ้าอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้านะคะเด็กเนี่ยยังไม่รู้จักเขาแล้วก็อาจจะมองว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะปฏิกิริยายังไงจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยเด็กเดาไม่ถูกละ เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่า
5: พออยู่กับคนภายนอกก็จะแบบโอเครักษากิริยานิดนึงได้ได้อยู่ถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้องอีกหนึ่งคนดีกว
1: ่
5: านะคะเราไปดูกันเลยกับน้องน็อตค่ะ
6: คือน้องค่ะ
7: อยู่บ้านน็อตชอบทำอะไรมากที่สุดเลยครับ
6: ชอบประกอบของเล่น
7: ประกอบอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
6: ขับรถ
7: ถ้าน็อตโกรธน็อตจะเป็นยังไงครับ
6: โมโห
7: โมโหแล้วทำไงต่อครับ
6: ทำพังบ้านทำพังหมดเลย
8: ก็บอกว่าน
1: ี่น้องน็อตจะเล่นของเล่นฮะคุณแม่บอกว่าอย่าไปเล่นเลยไม่ให้เล่นมันจะพังแล้วไม่ให้เล่นของเล่นนี่โวยแล้วนะฮะน็อตโวยแล้ว
9: คุณแม่กับน็อตครับดูทีวีร่วมกันคุณแม่ขอดูข่าวน้องน็อตไม่ยอม
10: ขอดูข่าว
11: ไม่เลย
10: นี่ไง
11: เราไม่อยากฟังเดียว
9: น้องน้อยไม่เอาช่องข่าว
10: ขอดูข่าวแป๊บนึงได้ไหมน้อง
11: ไม่ได้ไม่ได้
9: ยังไงก็ไม่ให้
10: เมื่อกี้เขาดิไม่เอาไม่ดีแล้ว
9: เราส่งทีมงานของเราเข้าไปกับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอรีโมทมาเพื่อดูช่องข่าวเช่นกัน
1: น้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
5: ค่ะ
1: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปบ้างคุณแม่คุณย่าคิดว่าไงฮะน็อตจะยอมดูข่าวไหมคราวนี
0: ้คิดว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าน้องน็อตน่าจะยอมนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเพื่อนคุณแม่มาอะไรเงี้ยค่ะขอของเล่นเวลาเขากำลังเล่นอยู่เขามักจะให
1: ้
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือคนใกล้ตัวที่บ้านนะคะจะไม่ยอม
1: คนในครอบครัวไม่ยอมคนนอกครอบครัวมายอมเลยน้องน็อตยอมไหมครับ
9: กับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอดูช่องอื่นเปิดดูข่าวน้องน็อตไม่ว่าอะไร
12: ไม่ต
9: ื
12: ่นไม่ยืนยังไงจะหมก
9: เปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ครับน้องน็อตก็ดูด้วยอย่างสงบ
1: คนแปลกหน้านี่ก็เหลือเกินฮะเปลี่ยนใหญ่เลยฮะเปลี่ยนยังด้วยความมุ่งมั่นได้ใจเปลี่ยนช่องน้องน็อตใหญ่เลยปรากฏว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
4: ยอมจริงๆด้วย
5: คุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบว่าสงบไม่วีดไม่ปรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะ
4: คือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เวลาเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงคือจะต้องดูทีท่าก่อนนะคะเด็กก็เหมือนกันเขาในวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางสังคมแล้วแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคอยฝึกด้วยนะคะอย่างเช่นคือเขาเองก็จะดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ในสังคมอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวยังไงนะคะเด็กก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะคะแต่แน่นอนว่าพอเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในบ้านเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาอารวาสได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงต้องคุมเขาได้หรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวลิมิตของพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเด็กจะคอยเทสเคยเทสมาก่อนก็จะพอทราบนะคะ
5: แล้วอย่างนี้พ่อแม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วจะทำยังไงให้เราสามารถคุมพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกได้

0: ทั้งนอกบ้านและในบ้านด้วยมันยากเกินจะทำไหมคุณหมอคะ
1: ใช่จริงๆไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นั่นก็คือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงอารมณ์ได
0: ้
1: นะคะแต่ว่าการจัดการความรู้สึกการแสดงออกของพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสอนลูกนะคะหนึ่งก็คือลูกต้องรู้ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี้นะคะสองก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเองนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะก็จะดีขึ้น
0: เราก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ของลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การรับมือนี่กับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกกันรับรองว่าไม่ยาก
2: ใช่แล้วครับ
0: พ่อแม่เนี่ยทำได้พ่อแม่

0: งนี้นะคะเรามี2ครอบครัวเป็นครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่เขาจะมีวิธีรับมือของตัวเองนะการในการรับมือกับลูกเจ้าอารมณ
1: ์ใช่แล้วล่ะครับเราได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแรกพบกับครอบครัวของน้องลิตาครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะเป็นคุณแม่ของน้องลิตาค่ะก็คือเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
3: อันนี้ชื่ออะไร
2: เจ้าหญิงอะไร
3: เจ้าหญิง
2: ฟิโอน่า
3: เจ้าหญิงฟิโอน่า
2: yes
3: อันนี้
2: ใช่แล้วแต่ว่าคือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดังใจอะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะกรี๊ดออกมาแล้วก็บางทีถ้าไม่พอใจอย่างถ้าไม่พอใจคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตีคุณแม่มีตีตัวเองก็มีบ้างเวลาน้องตีใช่ไหมคะคุณแม่ก็รู้สึกกังวล
4: ส่วนใหญ่เขากดจากเรื่องอะไรคะ
2: จากเรื่องการที่เขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อะคือส่วนใหญ่เลยเวลาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคว้างปาสิ่งของที่เขาทำอยู่แล้วก็แบบก็จะต้องหาทางอะค่ะหาทางว่าทำยังไงให้น้องไม่เป็นแบบนี้มันก็จะแล้วแต่สถานการณ์อะว่าแล้วแต่เรื่องอย่างถ้าเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เข้าไปหาเขาจากอย่างแรกเลยที่ทำก็คือเข้าไปหาเขาก่อนคือไปถามเขาบางทีน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ปีขึ้นมาคว้างปาสิ่งของจากการที่ว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอนไปอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงทำยังไงไปอธิบายเสร็จแล้วก็ให้เขาทำเองให้เขาฝึกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอะค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะคือหมายถึงว่าจากที่เมื่อก่อนอะเราไปตวาดใส่เขาโอเคเขาเงียบนะตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านไปอะถ้าเกิดเขาหงุดหงิดเลยมาเขาจะแสดงอาการเนี้ยนะกับเราแต่พอเราใช้วิธีอธิบายอะค่ะก็คือน้องเขาจะแบบใช้วิธีเหมือนเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าที่เขาโมโหเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขตรงนั้นนะคะได้ง่ายขึ้น

0: นี่ครอบครัวน้องลิตานะฮะ
1: ค
0: ุณแม่บอกว่าใช้วิธีการเข้าไปสอนแล้วก็บอกวิธีการให้ลูกเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองเลยมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: อย่างเวลาลูกนะคะ
0: ค
2: เขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะแล้วเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได้จะบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ย
0: อันนี้คือลูกบอก
2: ลูกบอก
0: น้องบอกว่าทำไมทำไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
2: ก็ทำดีๆสิก็ค่อยทำ
0: คุณแม่บอกค่อยๆทำลูกบอกว่าไงอีกฮะ
2: ก็มันทำไม่ได้อะมาแม
0: ่ก็มันทำไม่ได้ก็จะเอาไงล่ะมันต่อไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไงอีกฮะ
2: งั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยกัน
0: งั้นชวนต่อด้วยกันเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงครับแม่พอต่อด้วยกัน
2: พอเราจะช่วยต่อเขาก็ไม่ให้เราต่อ
0: ไม่ให้ต่อต่อคนเดียวก็ต่อไม่ได
2: ้
0: พอแม่จะให้ต่อก็ได้เวลาเขาไม่ให้

0: แม่ต่อเขาพูดว่าไงครับคุณแม
1: ่มาม่าอย่างนี้มันไม่ถูกและอันที่มันถูกมาม่าจะทำให้หนูก็ไม่ฟัง
2: โอ้โหคุณหมอซีคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามอยากจะช่วยเหลือแต่ลูกก็ไม่อะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้จริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้แล้วทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดขับข้องใจนี่คืออารมณ์ของเด็กนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได
2: ้
3: การที่พ่อแม่เข้าไปช่วยเลยเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้ยฉันแย่มากเลยนะฉันคงทำไม่ได้เองใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมคะเพราะงั้นเด็กเนี่ยก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
0: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลายข้าวของหรือของเล่นของหนูหนูต้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรก่
0: อ
3: นนะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เมื่อกี้แม่เห็นหนูพยายามมากเลยไม่เป็นไรเราต้องชื่นชมความพยายามของเด็กด้วยนะคะว่าเขาพยายามแล้วเหมือนเป็นการช่วยบอกเขาว่าเวลาเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยทีก็ต้องเบรกก่อนต้องพักก่อนเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้จากเราไปด้วย
0: ครับ
2: อย่างนี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความพยายามของลูกด้วย
3: ใช่
2: ก็ได้แถมมาอีกหนึ่งอย่างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นตัวอย่างจากทางบ้านถึงการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกนะคะกับครอบครัวน้องฉานุค่ะ

0: ตัวน้องฉานุนะคะนิสัยส่วนตัวจะคนใจร้อนไม่ชอบการรอคอยจะทำอะไรฟึบฟับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกระจกแตกเฮ้ย
0: ตอนแรกแม่ก็คิดว่าตามวัยเขาอะแต่มันเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่
2: เราเจออะไรในเขาอะค่ะในพฤติกรรมเขาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตามวัยแล้วนะอันนี้เอาแต่ใจนะ
0: โอ้โหก็เจอเป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะช่วงนี้ที่ฮิตๆอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูทีวีอยู่ซึ่งจริงๆแม่จะกำหนดเวลาไม่ให้ดูต้องหยุดแล้วเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเข็มยาวชิ้นเลข5อะไรนี้นะจะต้องหยุดดูแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาแรกๆที่ทำนี่ของที่อยู่ในมือโยนหมดเลยฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นขนาดแม่เริ่มเป็นนางยักษ์แม่ก็บอกมาม่าเป็นยักษ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้มาม่าโกรธแล้วนะเราเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะคือหน้ามืดแล้วอ่ะเขาเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักว่าฉันจะต้องดูให้ได้ดูต่อเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนเดียวด้วยแล้วถ้าถามว่าตามใจไหมก็อาจจะเป็นพวกเราเครือญาติเนี่ยจะตามใจเพราะคุณแม่นี่จะไม่ตามใจเลยก็เหมือนว่าในบ้านนึงมีสองสแตนดาร์ดคือเราแม่เนี่ยก็จะเป๊ะต้องตามนะไม่ได้แบบว่าจะฝึกวินัยลูกแต่บางทีอยู่กับคุณพ่อเงี้ยอยู่กับป้าพี่น้องญาติทุกคนก็เขายังเด็กก็จะตามใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็ไม่เป็นไรยังเด็กแต่หลังๆทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงแล้วว่าไม่ไหวความสนของเขา
1: เราก็มีคุยกันนะบอกว่าโอเคลองมีวิธีไหนแหละที่เราจะร่วมมือกันให้เด็กเขาโตขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่พี่ก็ส่งเสริมเต็มที่จะให้ช่วยทำอะไรพี่ก็ร่วมมืออ่ะเพราะเรานั่นก็หลานเราก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีอ่ะนะคะ
0: คุณแม่ก็เครียดดีแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ลูกมีลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเด็กเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่แต่ตอนหลังเราเฮ้ยแรงลูกก็แรงนะคือเป็นการปะทะอารมณ์กันเราแรงเขาก็แรงก็โอ้โหยิ่งขึ้นกันไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งเครียดหนักตอนหลังก็ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรแรงใส่เขาแต่บางทีเราก็เนาะน็อตหลุดเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นแต่พอทำหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเขาหยุดจากการแรงของเราแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ลดลงเลยเราก็เลยพลิกใหม่เปลี่ยนใหม่มาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนสำหรับตัวเองนะคำว่าอดทนคือต้องกลับมามองที่มุมตัวเองก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีวันผิดหรอกมันผิดที่การเลี้ยงดูของเราการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆเลยแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดก็สำคัญก็คงไม่พ้นแม่แต่ถ้าบางบ้านที่ไม่ใช่แม่เป็นปู่ย่าตายายป้านะมีผลต่อพฤติกรรมเด็กคือเราต้องกลับมามองตัวเองเพราะรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนแต่เขาเกิดมาเพื่อปราบเรามันก็เป็นสะท้อนเงามันเป็นกระจกเงาว่าลูกก็คงร้อนเหมือนเราอะเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่อดทนก่อนอดทนแล้วก็สม่ำเสมอพอเขาทำอะไรดีนี่ที่สำคัญพอลูกทำอะไรดีต้องรีบชมเลยโอ้โหแต่ว่า

เดี๋ยว over acting เพราะเราเคย over acting แล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็ตลกก็เขาชมเขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขาสองวันผ่านไปมาม้าเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชม

0: ครับ
1: อดทน
0: อดทนแล้วก็ใจเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ลูกนั้นอารมณ์เย็นลง
1: ค่ะ
0: เพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกมันเกิดจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะ
1: เราขึ้นไงปรี๊ด
0: ใช่
1: ลูกก็เห็นเราปรี๊ดก็ปรี๊ดกันไปใหญ่เลย
0: อย่างคุณแม่น้องฉานุก็ยอมรับเลยว่าตัวเองก็แรงเหมือนกันแรงกับแรงใส่ลูกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับเราก็แรงใส่ลูกเหมือนกันเชิญเลยฮะ
2: เป็นคุณป้านะคะ
0: จ้ะ
2: แล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่
0: อ
2: นเขาจะบอกว่าหิวนมออกเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขา
0: ค
2: ือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้งกินนมก็คือไม่รอเลย
0: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
2: เด้ง
0: เด้งขึ้นมาแบบนี้เลย
2: ใช่ค่
0: ะร้องว่าจะกินนม
2: ใช่ค่
0: ะป้าทำไงฮะ
2: ก็บอกว่าก็รอก็ได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
0: แล้วน้องทำยังไงฮะ
2: น้องก็พอได้ขวดนมปุ๊บ
0: ครับ
2: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
0: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
2: ปี๊ดเดี๋ยวรอให้นอนก่อน
0: เด้งนอนก่อนจะทำอะไร
2: ทำอะไรไม่ได้ฟัดตอนหลับได้ยัง
0: ขอฟัดหน่อยเถอะในการแก้แค้น
2: แค่นั้น
0: คุณหมอเชิญครับ
3: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวายๆค่ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้แล้วบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขานะคะ
4: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดทนในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
3: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างนึงแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์กก็เหมือนกันทีมเวิร์กเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
0: โอ้ยซึ่งเป็นเรื่องยาก
4: ปาดเหงื่อแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
0: อ
4: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องวิธีการรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยเกมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นๆนะคุ้นๆไหมคะ
0: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลยนะเนี่ย
4: ใน
0: เกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
0: ้
4: มียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
3: จริงๆคอนเซ็ปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผัดกันเล่นนะคะก็คือผัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วย
4: ค่ะ
3: นะคะ
4: ก็ต้องสลับคิวกัน
3: สลับคิวกันเล่น
4: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผัดกันโยนผัดกันทอยแล้วก็เดิน
3: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
4: ด้วย
3: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
0: ้แล้วลูกบอลนี่แหละครับ
4: นี่ยังไงดีคะคุณหมอ
0: ครับ
3: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอลเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งมาเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างเงี้ยอาจจะโต3 4ขวบที่โยนบอลได
4: ้
3: ยังเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
4: อ๋อนะคะเออนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอูนะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีข้อสงสัยอย่างนึงเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่องของเจ้าอารมณ์อะไรออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคือเขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวอยวายได้มากขึ้นนะคะ
4: เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
0: เล่นครับ
4: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอดฮิตเลยหลายๆคนอยากรู้มากยุทธวิธีการคุยค่ะตอนนี้มาถึงยุทธวิธีการคุยแล้วนะคะเช่นกันเราก็จะมาดูสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด
0: มาดูอันแรกกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมครับ

0: รงนี้ก็จะเป็นเหมือนการย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาลูกทำอะไรที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ว่าน่ารักจังเลยดีจังเลยเก่งจังเลยบางทีมันกว้างไปนะคะโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเขาทำดีอะไรหรือบางคนเนี่ยลูกขีดได้เส้นหนึ่งอุ๊ยเก่งมากลูกจบปริญญาเองนะคะบางทีมันเยอะไปแล้วพอเขาไปอยู่ในโรงเรียนบางทีครูไม่ได้ชมแบบนั้นเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เด็กต้องการความชัดเจนค่ะก็คือถ้าลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม
1: ่ค่
0: ะ
2: อย่างนี้นี่
1: พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
3: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให
1: ้
3: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเป็นเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอด
1: การที่เราเนี่ยหยิบของแล้วพ่อคุณแม่เราคือเบนเทนเราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้พอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงฮะพ่อคุณแม่ฮะ
3: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
0: ให้เลย
1: เบนเทน
0: ให้เลย
1: ใช่ครับ
2: ไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันนึงนะคะ
1: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
0: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอคอยกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าเฮ้ยดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
1: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
4: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องนอตไปเก็บของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยบอกพี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องนอตดูหน่อย
1: บอกพี่
4: ใช่
1: ครับ
4: พี่นายเขาก็ไปเก็บน้องบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
1: ชมเลย
4: ใช่สุดยอดแล้วน้องนอตเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะก็เลยชมว่าพี่นายเนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตันน้องนอตเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
1: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องนอตก็ทำตามด้วย
4: ใช
1: ่ครับผม
2: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะมาดูอีกอันไหมคะ
1: อีกอันนึงครับให้ใช้คำพูดง่ายๆอธิบายความรู้สึกของลูกครับ
0: จะใช้ในกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซะมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาเขาหิวเหนื่อยง่วงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่เวลาเห็นลูกอาละวาดหรือโวยวายหรือร้องขัดใจเนี่ยเราก็บอกได้ว่าลูกคงโกรธมากเลยลูกคงไม่สนุกแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวสงบลงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะเป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้ข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำค่ะแทนความรู้สึก
1: ลูกหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
5: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องไปด้วยกันเราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเง
1: ี้ยเพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
5: ใช่คุณแม่เจ็บเขาก็เจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: คุณหมอขาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายเป็นว่าขัดใจลูกซะอย่างนั้น
0: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทำได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมอ่ะนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
1: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
2: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
0: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็แบบ ทันทีทันใดนะคะ
1: ยาใช่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นน่ะไม่จะไม่รู้อธิบายไงต้องแบบเฮ้ยยาจะพึ่งยาอย่างเงี้ยฮะ
0: จริงยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าหยาปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าหย่านะ
1: ค
0: ะก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลย
1: พ่อคุณแม่มีฮะหย่ากันยังไงบ้างเชิญครับ
6: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกหย่าพี่ชายเจ็บห้าม
1: อ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ชายบอกอย่าทำพี่ชาย
6: อย่าทำพี่ชายพี่ชายเจ็บ
0: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
1: คือ
0: ให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่ชายดีๆนะคะว่าต้องการอะไรไม่ตีพี่ชายคือให้อธิบายก่อนแล้วถึงค่อยบอกว่าไม่ควรจะตีควรจะทำอะไรเด็กก็จะเข้าใจนะคะ
2: ครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จทำซ้ำใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะต้องให้สม่ำเสมอค่ะ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้เรื่องของ
1: ไม่ใช้คำที่เป็นนามธรรมครับ
0: คือพ่อแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าอย่าตีแม่นะเดี๋ยวตกนรกนะมันบาปนะลูกตีคนอื่นเนี่ยจะตกนรกนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะซึ่งอย่างเงี้ยเด็กในวัย 3-6 ขวบเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยง
2: มาดูประโยคนี้ค่ะ
1: ครับถ้าจะตำหนิลูกให้ตำหนิที่การกระทำเลยครับ
2: อันนี้ขยายความหน่อยค่ะคุณหมอซีค่ะ
0: จริงๆเจอบ่อยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวจะเรียกรถตู้มารับไปอยู่สถานสงเคราะห์เลย
1: ขายแปะขายขวดนะอะไรว่าไปฮะ
0: คือกลายเป็นไปตำหนิที่ตัวตนของเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาลูกทำอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่ดีเราควรจะบอกที่การกระทำของลูกมากกว่าหรือแม่ไม่ชอบเลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม่เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่
1: อ
0: นนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวอยขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน่นนะคะ
1: นี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
0: แอบ
1: กระ
0: ซิบกันนิด
1: แอบแบบใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านอะไรแบบนี้มีไหมฮะคุณพ่อคุณแม
5: ่มีหลายครั้งที่อิงอิงมักจะพูดไม่พอกับยายก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉี่ยวหัวยายๆไปนิดเดียวห่างคิ้วก็ต้องนี่รู้เฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ย
1: ไม่น่ารักเลย
5: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรอย่างเง
2: ี้
5: ย
2: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี้
0: ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่พูดด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กันนะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราไม่คุยด้วยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
2: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึกบ่อยๆทำซ้ำ
1: บ่อยๆนั่นเองครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที่เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านค่ะคุณหมอซีคะการอ่านเราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
0: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานนะคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะเชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่าย
2: ครับก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอ่านแล้วล่ะครับเชิญครับคุณแม่ครับ
7: นิทานนะคะผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
1: โอ้นี่แย่งของเล่นกัน
7: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเกเรเจ้าอารมณ์ตัวนั้นหนูจะทำอย่างไรครับ
2: ได้มั้ยคะคุณหมอคะแบบนี้
0: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิด เรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหา

0: าแบบเนี้ยถ้าเป็นเขาเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นการช่วยได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
1: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธีเล่นคุยอ่านนะคะที่เราจะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วย อยากจะให้คุณหมอซีทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
0: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่สองลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
1: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอซีมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากคร
1: ับขอบคุณนะคะ
2: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่อันที่สุด
2: ใช่แล้วแหละครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่สู้ๆ
1: สวัสดีครับ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
4: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

การ Gen Y ครับรายการที่จะพาผู้ใหญ่ทุกคนไปรู้จักมุมมองความคิดและสิ่งที่วัยรุ่นเป็นกันครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอกันครับ

0: เปเปอร์ค่ะเพียดานามวงค่ะอายุ17ค่ะ
1: ไม่ใช่เพราะความสวยหรือความน่ารักนะครับที่ทำให้เราอยากรู้จักน้องคนนี้แต่เป็นเพราะความกล้าครับความกล้าให้เธอจะรู้จักตัวเองและกล้าที่จะเปิดเผยมันออกมาอย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงให้เราเข้าใจครับ
2: รู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนถ่ายรูปขึ้นมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วตัวจริงก็น่ารักมากด้วยโอ้โหเอาตรงนะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นผู้ชายถูกปะ
3: เออจะกินอะไรคะ
2: เอ้ย นี่พูดจริงคือครั้งแรกเนี่ยตอนที่บอกว่าน้องเปเปอร์เนี่ยพี่ก็เออเปเปอร์ก็ไม่รู้จักแต่พอเห็นรูปก็โอ้สวยจังเลยไม่คิดเลยว่านี่คือผู้ชาย
3: เคยเป็นผู้ชายมาก่อน
2: เคยเป็นผู้ชายมาก่อนครับถูกต้องเราสวยขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเรามีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมครับ
3: จริงๆจริงแต่ก่อนหนูอ้วนมากเลยนะ
2: อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่อ้วนเนี่ย
3: 70
2: เลยเหรอ
3: ถ้าจะสูง150อ้วนปะ
2: โอเคให้งั้นน่าถือว่าอ้วนแล้วทำอะไรถึงผอมลงมาได้ขนาดนี้
3: จริงๆก็สูงขึ้นด้วยแต่ว่า

0: มันออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: มากกว่า
1: ใ
0: ช่
1: ผู้ชายปกติเขาก็จะอาจจะเตะบอลหรือทำกิจกรรมที่ฮาร์ดคอร์หน่อยตอนเด็กๆเราทำอะไร
0: จริงๆตอนหนูอยู่ชายล้วนกับผู้ชายตอนแบบเด็กๆเลยเนี่ยตอนประถมอ่ะหนูก็เล่นกับผู้ชายนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยเขาเล่นการเขาเล่นแบบอะไรอ่ะที่ปาไปแล้วมันแตก
1: ปาไป
0: บาคูกันเน
1: า
0: ะ
1: บาคูกันไอ้เบเบดอะนะรุ่นถ้ารุ่นพี่ต้องเบเบดถ้ารุ่นเราได้เป็นบาคูกัน
0: ใช่
1: โอเค
0: หนูก็เล่นนะ
1: อยู่ก็เล่น
0: ใช
1: ่โอเคก็ดี
0: แล้วก็แบบพวกเลโก้อย่างเงี้ยหนูก็เคย
1: เล่นเรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราเป็นแบบนี
0: ้ตั้งแต่เด็กเลยนะ
1: ตั้งแต่เด็กเลยใช่มั้ยค
0: ะใช่คือแบบจริงๆก็ตั้งแต่จําได้เลยคือแบบเหมือนชอบเล่นเครื่องสําอาง
1: ชอบเล่นเครื่องสําอาง
0: ชอบใส่ส้นสูง
1: ชอบใส่ส้นสูง
2: เดี๋ยวเราจะต่อแต่งหน้าไปถ่ายแบบประชาชนขึ้นเนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากลบอยู่แล้วก็กลบใต้ตาอะไรอย่างงี้กันเนาะอันดับแรกก็จะลงรองพื้นนะคะต่อไปเราก็จะลองแก้มตึ๊บตึ๊บไปเลยนะแล้วก็เชด
1: มันมาจากข้างในเลยใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกเฮ้ยเราอยากไม่ได้มีอะไรสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีใครบอกให้เราเป็น
0: ใช่คือเหมือนเราก็แบบสนิทกับแม่เพราะเราเห็นแม่มีเสื้อผ้าสวยๆกับงามอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่แบบซื้อส้นสูงแล้วก็แบบว่าอยากตามแม่ไปร้านทำเล็บจังเลยตอนนั้นอ่ะเพราะเขาแบบทำยังไงเราอยากทำแล้วก็บอกว่าขอทานด้วยได้ไหมแม่ก็บอกว่าอุ้ยหนูเป็นผู้ชายนะลูกหรือทานได้ไง
1: ตอนนั้นขอคุณแม่คุณแม่ให้ปะ
0: ยังไม่ให้
1: ยังไม่ให้
0: ใช่เพราะแม่บอกว่าเออเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทำไมอ่ะไม่ได้หรออะไรอย่างงี้
1: uh-huh.
0: แล้วก็กลับมาพอเราใส่ส้นสูงแม่ก็บอกเอ้าใส่ได้ไงเลย
1: ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ใส่
0: ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแบบเราเป็นอะไร uh-huh. แค่เราแบบเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้ชอบ
1: uh-huh.
0: ที่แบบจะเล่นรุนแรงอะไรอย่างง
1: ี้เข้าใจเข้าใจ
0: ใช่เราชอบที่จะแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: ตอนเด็กเราเข้าใจเรื่องเพศยังไงว่าเอ๊ะต้องมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่า
0: ใช่ตั้งแต่เกิดเลยก็ค
1: ือ
0: เพศชายเพศหญิงแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะโดนล้อแล้วว่าแบบเอ้ยแบบเป็นเกย์บ้างเป็นตุ๊ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรคือ okay. ตูดอะไรคือแบบกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเรางงมากเราสงสัยเราก็พาเพื่อนที่แบบเป็นคล้ายๆเราเงี้ยไปเสิร์ชในห้องสมุดเราไปเสิร์ชว่ากระเทยคืออะไรใช่แล้วเราก็
1: เด็กๆเนาะเราก็อยากรู้อยากเห็น
0: ใช่แล้วเราก็มีรูปขึ้นมาคือเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่เสื้อแบบแปลกๆคือร่างผู้ชายมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ใช่แน่เลยเราไม่ใช่กระเทยแน่เลยอ่ะเราไม่ได้จะเป็น
1: เราอยากเป็นผู้หญิง
0: ใช่
1: มันต่างกันใช่ครับเท่าที่รู้ก็คือเราเรียนอยู่เรียนชายล้วน
0: ค่ะ
1: ถูกไหมการที่อยู่เรียนชายล้วนเนี่ยโดนแกล้งไหม
0: ถ้าเป็นตอนประถมก็โดน
1: อ่ะแล้วพอช่วงมัธยมขึ้นมา
0: หนูว่าที่ไม่โดนเพราะว่าทุกคนโตขึ้นมากกว่า
1: ทุกคนโตขึ้น
0: แล้วก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเราไม่ควรแบบว่าแกล้งกันนะ อะไรอย่างงี้
1: ตอนเราอยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยเราแต่งตัวผู้ชายถูกไหมเราก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อ
0: เสื้อนักเรียน
1: เสื้อนักเรียนปกติเข้าห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายครับ
0: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
1: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
0: เพราะว่าตอนเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะแบบมีโดนแกล้งบ้างถ้าเพื่อนรู้คือแต่ก่อนอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำต้องบอกเพื่อนว่าไปซื้อของนะที่ห้องแบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่งั้นเพื่อนจะตามมาห้องน้ำ
1: เพื่อนจะตามมาทำอะไรห้องน้ำ
0: ก็โดนแกล้ง
1: โดนแกล้ง
0: ใช่
1: เขาก็โดนแกล้งคือโดนแกล้งไงครับ
0: ก็อาจจะแบบเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะนั่งฉี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยมันหลดอ่ะก็เคาะหนูก็เลยแบบราดน้ำใส่เลย
1: โอ้โหจริงปะเนี่ย
0: ใช่
1: เรานี่ก็แสบเหมือนก
0: ัน รุนแรง
1: คือตักสาดเลย
0: ใช่แล้วก็แบบเปียกเลยออกมาคือชายเปียก
1: โอเคร้ายเหมือนกันนะ

0: จากการที่ได้คุยกับน้องเปเปอร์นะครับดูเหมือนว่าเธอจะสามารถปรับตัวกับสิ่งที่เธอเป็นได้อย่างดีเลยแต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ครับว่าวันแรกเนี่ยที่เธอต้องเปิดเผยความจริงกับครอบครัวของเธอรับรู้เนี่ยด่านเนี่ยเธอผ่านไม่ได้อย่างไร
1: ที่แบบอยู่โรงเรียนเป็นอย่างอยู่บ้านเป็นอย่างไงป่ะที่แบบเพื่อนๆก็ชอบแซวว่าอยู่โรงเรียนดัลล่าอยู่บ้านแอปแมนอะไรอย่างงี้
2: ถ้าแต่ก่อนก็น่าจะอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเหมือนอยู่โรงเรียนเราก็จะมีเริ่มหาแก๊งเราได้แล้วเราก็จะมีแก๊งของเราใช่แต่พอกลับบ้านเราก็จะแบบเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าผู้ชายจ๋าขนาดนั้นเราอาจจะแบบพอบอกให้พูดครับแล้วก็แบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบแค่แบบให้มีคำสร้อยอะไรอีกนิดนึง
1: แก๊งเราอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแบบอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวใช่ไหมผมยาวผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงใส่ส้นสูงเป็นผู้หญิงเลย
2: ใช่
1: เปเปอร์รู้ตัวมานานแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: การที่รู้ตัวมานานแล้วเนี่ยเราบอกพ่อแม่เลยว่า
2: เราไม่ได้บอกค่ะ
1: ไม่ได้บอก
2: ใช่แต่ว่าเหมือนเขารู้เอง
1: แล้วตอนที่ไม่ได
2: ้คุย
1: แล้วตอนที่ไม่ได้บอกเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไง
2: ก็หลบๆซ่อนๆแล้วก็เวลาเราอยากแต่งหญิงแล้วก็อาจจะรอพ่อแม่ออกจากบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดเทอมเงี้ยแล้วก็หอบเสื้อผ้าออกไปแต่งนอกเหนื่อยมากเลยนะตอนนั้นคนเหนื่อยเลย
1: ดูเหนื่อยจริงก็คือวันนั้นคือเขาไม่รู้เลยแล้วเราไม่ทำเราทำทุกวิถีทางให้เขาไม่รู้ด้วยถูกไหม
2: ใช่เสื้อผ้าปกติก็คือซื้อมาวิกอะไรเงี้ยไว้ใต้เตียง
1: ก็คือเก็บซ่อน
2: ใช่แล้วเตียงหนูเป็นเตียงติดพื้นหนูต้องยกฟูกเตียงอ่ะเอาไว้ใต้ฟูก
1: โอ้โหขนาดนั้น
2: ใช่
1: เราแอบแต่งตัวเนี่ยเราซื้อวิกมาเองเราซื้อของเก็บไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยเราต้องแต่งอยู่บ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่เคยโดนจับได้บ้างไหม
2: ก็เคยนะเหมือนไม่ได้จับได้แบบจังๆหรอกแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปทำงานเนี่ยเราก็จะแต่งตัวอยู่บ้าน
1: เราก็จะรู้เวลาแล้วว่าเขาออกเวลาน
2: ี้ใช่แล้วเขาก็กลับมาประมาณนี้นะแล้วมีวันหนึ่งเราก็แต่งเพิ่งแต่งเสร็จเลยแล้วก็ออกแล้วก็มาคือเราขอแค่แบบได้แต่งอยู่บ้านอะไม่ต้องทำอะไรก็
1: มีความสุขแล้ว
2: ใช่แค่ได้แต่งแล้วก็ส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ววันนั้นคือเขากลับมาก่อนเหมือนลืมของ
1: ก็คือเขาเพิ่งออกไปแล้วเขาก็ขับมาเลย
2: น
1: ี่เหรอ
2: ใช่คือแบบออกแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทำอะไรเสร็จหมดแล้วแบบเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไงดีเราก็เลยแบบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลย
1: ก็คือพอเห็นแม่กลับมาก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
2: ใช่แล้วเราก็แบบ
1: แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราอ่ะแล้วแม่ก็ไม่เห็นเรา
2: คือหนูว่าเห็นแหละเพราะว่าแบบเปิดประตูเข้ามาแล้วอ่ะ
1: อ๋อเข้ามาแล้ว
2: ใช่
1: โอเค
2: แต่ว่าแบบเราก็แบบฟุ๊บ
1: เข้าห้องน้ำแล้วอยู่ในห้องน้ำเลย
2: หลังๆใช่แต่มันก็ต้องได้ยินเสียงว่าใส่ส้นสูงอะไรอยู่ตอนนั้น
1: ก็คือเธอไม่เข้าห้องน้ำคือใส่ส้นสูงแล้วด้วย
2: ใช่
1: คือครบแล้ว
2: ครบหมดแล้ว
1: พร้อมถ่ายรูปได้เลยตอนนั้น
2: ใช
3: ่อ๋อคนข้างบ้านเขาก็พูดให้ฟังคุณแก่เวลาคุณแก่ไม่อยู่อ่ะน้องเปเปอร์ก็เอาส้นสูงอ่ะมาเดินอยู่ในสนามหญ้านะเป็นแคทวอล์กเลยเขาบอกเหรอนี่เราก็แอบพอดีลูกเขาก็จะรู้ว่าเราออกเวลาไหนเข้าเวลาไหนอันนี้เราก็แกล้งออกไปแล้วเราก็กลับเข้ามาดูลูกอาจริงใช่แล้วลูกบอกว่าเปิ้ลทำไมเปิ้ลไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอ้อมๆก่อนไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปค้นห้องเขาเจอวิกผมเจอชุดชั้นในเจอยาคุมเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเราบอกว่าไปเอายาคุมมาจากไหนเขาก็บอกว่าซื้อสั่งในเน็ตอะไรต่อมีอะไรเราก็เลยยิงคำถามไปว่ามาม่าเลี้ยงเปอร์ผิดเหรอลูกทำไมเปอร์ถึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางอื่นเขาก็บอกว่าเขาเป็นที่ตัวเขาเองเป็นข้างในไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเราคือเขาก็ไม่อยากให้เราโทษตัวเอง
2: จนถึงวันนึงแบบคุณพ่อก็ไปเจอที่โรงเรียนเดินกับแก๊ง
1: เดือกแก๊งนี่คือแก๊งผู้ชายแก๊งที่แบบ
2: เป็น
1: เพื่อนเหมือนเรา
2: ใช่แล้วเราก็จะมีบ้างแบบออกท่าทางพ่อแบบขับรถผ่านแล้วก็เห็น
1: พอดี
2: ใช่
1: วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
2: กลับมาบ้านก็คือเครียดมากแต่เดิม
1: ก็คือคุณพ่อรอคุยเลยนี่เหรอ
2: ใช
1: ่อ๋อแปลว่าคุณพ่อค่อนข้างจะซีเรียสมากเลย
2: ซีเรียสคุณพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่ากลัวจังเลย
1: ก็คือเขาไม่รู้มาก่อนพอเขาเห็นเขาตกใจเขาเลยกลับบ้านคือคุยเลย
2: แล้วคุยรอบแรกก็แบบเหมือนอันนี้คือคุยหลายรอบด้วยนะ
1: หลายรอบนี่กี่ครั้งคิดว่า
2: ประมาณ3รอบแรกคือยังไม่มีคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ยังไม่กลับมาจากที่ทำงานก็คือคุยกับคุณพ่อก่อนพ่อก็แบบแล้วเราอยู่กับพ่อ2 คนแล้วยิ่งแบบว่าพ่อเราดุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดตอนนั้นก็ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็ร้องไห้พอรอบที่2เนี่ยก็มีคุณแม่
1: รอบมีคุณแม่ตอนรอบที่มีคุณแม่กับคุณพ่อด้วยกันเนี่ยคุยแล้วจบกับการสนทนาเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ ก็มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะทำไงลูกไม่มีความสุขอะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบเรามาคุยแบบจริงจังแล้วกันว่าจะใช้ชีวิตต่อแบบนี้ยังไง
0: กลัวไหมว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
2: กลัวว่าถ้าเราตอบไม่ดีอ่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมรับมากกว่าตอนนั้นคือแบบหลังจากแบบคุยกันแบบว่าเยอะแยะมากมายหลายรอบมากจนแบบเขาไม่คุยกันเองแล้วเขาก็แบบอ่ะโอเคถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนี้อะไรเงี้ย
3: กลายเป็นว่าที่บ้านเนี่ยพ่ออยู่มุมแม่อยู่มุมลูกอยู่มุมคุณแม่มองว่าถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันจะบานปลายแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับตัวน้องคุณแม่เคยเอายาคุมเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปทิ้งเขาก็ซื้อใหม่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าชุดมาเปลี่ยนที่ BTS บ้างที่ห้องน้ำห้างบ้างอะไรบ้าง

0: ื่อที่จะไปเดินเล่นเดินเที่ยวได้แต่งเป็นผู้หญิงอย่างที่ต้องการใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอกลับมาเปลี่ยนชุดนักเรียนเข้าบ้านเราก็รู้แล้วคุณพ่อเขาเห็นคุณพ่อเขาแบบว่าทำไมลูกใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เราก็เลยปรึกษากันคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถามเธอจริงๆค่ะเราก็เปิดใจกับคุณพ่อว่าถามเธอจริงๆคิดว่าลูกเราเป็นขนาดนี้เนี่ยเธอคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคิดว่าจะดึงลูกกลับมาเป็นผู้ชายได้ไหมเอาตรงๆนะอย่าโกหกตัวเองก็ถามคุณพ่อวัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามลูกยิ่งถอยห่างออกจากเรา
1: พอคุยกันจบวันนั้นแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนพอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยอมรับในตัวเราพอเราเริ่มกล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่
2: เปลี่ยนมากทุกอย่างแบบปลดล็อกหมดเลยคือแต่ก่อนอะเรียนจริงๆที่ไม่เก่งก็มีสาเหตุมาว่าเราเอาสมองเราไปคิดกับเรื่องจุกจิกแบบเราจะซื้อยาคุมดีไหมเราจะซื้อเครื่องสำอางดีไหมเราจะเก็บตังค์ยังไงดีเราจะเอาตังค์จากไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือสมองเรากับชีวิตเราไปโฟกัสกับเรื่องอื่นหมดเลย
2: ใช่จนเราแบบ
1: ไม่ได้ใช้ชีวิตไปเด็กหรือไม่ได้แบบตั้งใจในทำสิ่งที่เด็กต้องทำ
2: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนขนาดนั้นพอทุกอย่างปลดล็อกก็แบบมาคิดเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็เรียนดีขึ้น
1: พอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าเอ๊ะพ่อกับแม่จะรู้ไหมสิ่งที่เราเป็นแบบไหนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องโฟกัสแทน
2: ใช่ค่ะ
1: พอหลังจากที่คุยกันมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะ
2: เนาะคือแบบปลดล็อกหมดเลยเราจะทำอะไรก็ง่ายเราไม่ต้องหอบเสื้อผ้าออกไปแต่งตัว
1: ไม่ต้องหลบไปซ่อนอะไรแล้ว
2: หลบซ่อนแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะโชคดีมากน้องเปเปอร์ที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจน้อง
2: ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะของหนู
0: หลังจากที่ลูกคุยกับเราปุ๊บเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกว่าลูกสบายใจขึ้นเขาเริ่มโล่งคุณแม่อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเปิดใจคุยกันเนี่ยการเรียนลูกตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องสมองเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องความสวยเขาอยากสวยเทคฮอร์โมนผิดวิธีมึนไปเรียนไม่รู้เรื่องหลับในห้องเรียนสอบตกหลายวิชามากแล้วนางก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะว่ากังวลกับตัวเองพอหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บแม่บอกอ่ะโอเคอยากสวยนะเราต้องมีพื้นฐานคุณแม่ก็มองว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมคิดว่าจะต้องแปลงเพศใช่ไหมไอ้เราก็อยากให้ลูกเป็นผู้หญิงอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรฉันเธอเป็นชายจะกลายมาเป็นหญิงเดี๋ยวแม่จะลองดูเราก็ไปหาคุณหมออันนี้ไปตอนแรกไปโรงพยาบาลที่แรกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าคุณแม่ต้องไปเพศทางเลือกนะตอนแรกเราไม่รู้จักเลยเราก็เสาะแสวงหาอันนี้เราก็เลยบอกว่าเปอร์อยากสวยใช่ไหมลูกเอาแบบสวยแบบสมบูรณ์เลยนะถ้างั้นเนี่ยถ้าเปอร์อยากสวยอยากเป็นผู้หญิงจริงๆต้องไปเทสว่าได้ไหม
2: จากที่เราต้องแบบหลบๆซ่อนๆในการแบบเทคยาอะไรอย่างเงี้ยแม่เราก็พาไปเลยถ้าไปเทข้อมูลหรือว่าถูกต้องเพราะว่าแม่เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดียาจากไหนไม่รู้อ่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่ายาที่เราไปยาคุมที่เราไปซื้อกินเอง
2: ใช่มีส่วนผสมอะไรไม่รู้อ่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใช่แม่ก็เลยแบบอันตรายแน่นอนพาไปหาหมอดีกว่า
1: เลยพาเราไปหาหมอไปเลย
2: ก็เป็นเรื่องดีที่แบบเราโชคดีที่แบบเป็นคนแรกที่แบบว่าเทคอย่างถูกต้องอ่ะหนูคิดว่านะเพราะว่ารุ่นพี่ที่ถามไม่เคยมีใครไปแบบนี้เลยเราก็แบบตอนแรกที่เราไปก็แบบแปลกใหม่อยู่นะทำไมต้องมาหาหมอขนาดนั้นเลยในเมื่อรุ่นพี่เขาก็แบบซื้อกินกันเอง
1: พูดจากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้ชีวิตกับเพื่อนๆที่มาหรือคำถามมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ซื้อยากินปกติ
2: ก็ราคายาอะไรอย่างเงี้ย
1: ซื้อได้ทั่วไป
2: ใช่แต่ว่าทำไมเราต้องแบบจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดนั้น
1: แล้วคิดว่ามันต่างกันเยอะไหมครับ
2: มันต่างกันเรื่องความปลอดภัย
1: ต่างกันเรื่องความปลอดภัย
2: ใช่แล้วก็คุณภาพของยาอะไรเงี้ย
1: ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับน้องเปเปอร์ผมว่าเธอคนนี้คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หลุดออกมาจากการทรงจำของร่างกายที่ไม่ใช่เธอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบเธอจะโชคดีทุกคนนะครับและเพื่อให้เราเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอที่ช่วยให้คนปัญหาแบบเดียวกันนี้ได้เจอกับทางออกกันครับ

0: รายการ Gen Y วันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอนะครับผมผู้จะให้คำแนะนำแล้วก็ไขข้อสงสัยต่างๆที่เราอยากรู้กันวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ครับผมอยากถามคุณหมอครับว่าตอนที่เปเปอร์หาคุณหมอครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็แบบเอางี้นึกภาพวันนี้ไม่ออก
2: ขนาดนั้นเลย
1: วันนี้เพิ่งไปคลินิกเพิ่งแบบว่าเอาให้เขาดูรูปตอนที่แบบว่าเอ้ยเปเปอร์มันเปลี่ยนไปมากเลยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: อยากเห็นจังเลย
3: หลักไว
1: ้ก็จะหัวตั้งๆก็จะมีความเป็นเด็กผู้ชายหน่อย
3: จะอ้วนกว่านี้หน่อย
1: ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสริมหน่อยก็มีความเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต
0: ่
1: ต้องบอกว่าก็โชคดีเพราะว่าเปเปอร์ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่คุณแม่ก็มีความเข้าใจแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ไปเจอว่ามีแบบยาคุมก็คือกินอยู
3: ่แอบกินมาก่อน
1: แอบกินมาก่อนแม่ก็รู้สึกถ้าจะกินเนี่ยแม่อยากให้กินปลอดภัยคือแม่ก็ไม่ได้ไปโวยวายว่าไม่ให้กินไม่ให้ทำแบบนี้เลยนะแม่ก็หาข้อมูลว่าจะทำยังไงให้ลูกกินแบบปลอดภัยแล้วก็มาเจอ
3: เป็นประเด็นที่แบบที่ต้องมาหาหมอ
1: ใช่ก็คือมาเจอตอนนั้นก็เลยมาเจอที่เจนวีคลินิกที่เราดูเด็กวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเขาก็คุณแม่ก็เป็นคนพามาเคสเปเปอร์ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนแบบเข้าใจ
0: แล้วมันจะมีเคสไหนไหมครับที่ว่ายากแล้วก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้เคสที่ยากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกับพ่อแม่เป็นหลัก
0: กับพ่อแม่เป็นหลัก
1: เคสที่พ่อแม่แบบยังไงก็รับไม่ได้ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องการที่ต้องทำงานกับครอบครัวเยอะหน่อย
3: แล้วแบบนั้นแบบทำยังไงได้บ้างคะ
1: เราก็คุยกับพ่อแม่ให้มีความเข้าใจเนาะนี่อยากให้เข้าใจว่าคนที่ข้ามเพศไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปเป็นอีกเพศหนึ่งการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความไม่มีความสุขกับเพศสภาพเนี่ยมากน้อยรุนแรงแค่ไหนคือบางคนถ้าเกิดในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาแบบรู้สึกไม่ดีกับเพศกำเนิดตัวเองมากๆเขาอยากจะข้ามเพศมากรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานทำให้ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการจะมาคลินิกเหล่านี้เนาะในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องเป็นคนที่ยินยอมเพราะว่าปัจจุบันเวลาวัยรุ่นน้อยกว่า18ปีที่จะพบแพทย์เนี่ยมันก็ยังต้องมีผู้ใหญ่ที่จะเหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะคะนี่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่พบว่าพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะใช้วิธีการแบบซื้อยากินเองคือขนาดเปเปอร์ซึ่งเขาจริงๆเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่เขารู้อยู่แล้วว่าแม่เข้าใจเนาะแต่ตอนก็ไม่แน่ใจมั้งว่าแม่จะให้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก
3: ็แต่จริงถ้าคลีนแบบใสสะอาดมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าก็คือมาเริ่มที่นี่
1: คือยาที่เรากินฮอร์โมนที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดตันในเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ตับจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาด้วยแบบปัญหาที่เป็นอะไรเยอะแยะมาละอยากจะมาใช้ฮอร์โมนที่ตรงกับการข้ามเพศเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าจริงๆควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีหลายอย่างเช่นคลินิกเองก็มีไม่เยอะ2เนี่ยคือต้องมีความยินยอมผู้ปกครองแม่ก็ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งที่ข้ามเพศก็เซิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็กินตามเพื่อนแนะนำแล้วก็อาจจะเองซื้อยาเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีการมอนิเตอร์ไม่มีการเจาะค่าเลือดว่าขณะนี้ฮอร์โมนในร่างกายสูงไปหรือเปล่าค่าตับเราเป็นยังไงบ้างเนาะไขมันต่างๆเป็นยังไงคือมันก็จะขาดการดูแลที่เราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยบางคนเนี่ยมีข้อห้ามใช้ด้วยซ้ำแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้
3: เพราะว่าคนประเภทไหน
1: เช่นคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอุดตันก็ต้องมาดูว่าประวัติครอบครัวเนี่ยมันเป็นประวัติที่ใกล้ตัวหรือเปล่าคนที่เป็นไมเกรนที่มีออร่ามีแบบแสงแวบๆเนี่ย
0: แสงอ๋อโอเค
1: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆการใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ใช่อยู่ดีใครจะใช้ก็ได้มันควรต้องมีการซักประวัติมีการซักประวัติมีการดูแลพื้นฐานว่าไม่มีอันตรายอะไรถ้าจะให้ดีเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะดีกว่า
0: แล้วตอนนี้ครับในกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยคุณหมอว่าสังคมยอมรับพวกเขาได้แค่ไหนบ้างครับ
1: เปเปอร์คิดว่าไงต้องถามคนที่เป็น
0: ต้องถาม
3: จริงจริงเปเปอร์คิดว่าตอนนี้สังคมไทยก็ค่อนข้างจะยอมรับได้มากพอสมควรแล้วมากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะ
1: หมอคิดว่าดีขึ้นคือถ้าเทียบกันเอาเป็นว่าเทียบกับสังคมสมัยก่อนอย่างเงี้ยใครเป็นเนี่ยจะต้องปกปิด แอปกันไปอะไรเงี้ยเน
3: า
1: ะ
3: มาที่ต่างประเทศ
1: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยหมอคิดว่าคนก็เปิดเผยตัวตนกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นงั้นมันก็คิดว่าเรื่องของเทรนด์การยอมรับมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่าเราพบว่ามันจะเป็นการยอมรับแบบที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดอะคือใครที่เป็นสังคมมีตุ๊ดมีกันแล้วก็โอเคแต่พอเป็นลูกเราเป็น
0: จะมีปัญหาเสมอ
1: การยอมรับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เรายอมรับมันได้จริงๆแบบที่เราเปิดใจจริงๆแบบที่เราเข้าใจจริงๆหมอเลยเรียกว่ามันเป็นการยอมรับที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเป็นการยอมรับที่เกิดจากการที่เห็นเต็มไปหมดแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้
1: มันอยู่ในสังคมเป็นปกติแต่มันไม่ได้ยอมรับจากการเข้าใจว่าการเป็นเพศหลากหลายเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทางเลือกที่แบบเลือกได้เนาะก็เป็นธรรมชาติของคนแต่ละคนเหมือนคนถนัดขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ถนัดซ้ายก็เยอะไปหมดก็คิดว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นจากความเข้าใจจริงๆแต่เชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยถ้าถามเด็กรุ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องเพศหลากหลายเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้ดีเลย
0: แล้วกลับมาเรื่องน้องเปเปอร์ครับแต่งหญิงออกจากบ้านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ
3: รู้สึกว่าจริงๆแอบอายนิดนึงเพราะว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจในรูปร่างหรือว่า
1: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่นะที่แต่งนี่ไม่เคยถาม
3: ก็14
1: นั่นก็แต่งแล้ว
3: ที่จะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะซื้อวิกเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นวิกที่แบบมันๆอยู่เคยเห็นใช่ไหม
0: ผมปลอมอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่แบบเป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนจะดูเราออกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะมีความกังวล
3: แต่มันก็ดีอย่างนึงที่แบบเราผมยาวเราสามารถเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้แบบไม่ต้องแบบมีคนมองอะไรเงี้ยมันก็แบบเนียนๆหลังแว๊บๆไปอย่างเงี้ยใช่
0: ยังคงมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายนะครับพี่กำลังดูรายการนี้อยู่ผมคิดว่าคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำพวกเขาได้บ้างไหมครับ
1: ก็ให้เข้าใจตัวเองเนาะแล้วก็การยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายคนเนี่ยชีวิตมันไม่เคยมีความสุขเลยถ้ามันยังไม่ได้เริ่มจากจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งก็คือการยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางเพศว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติไม่ได้เป็นโรคมันเป็นแค่การแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่า
3: สัญชาติอื่นที่หนูบอกตอน
1: แรกมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณเป็นคนที่ผิดปกติไปจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการยอมรับกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะมีอิสรภาพในใจของเราที่เราจะแบบเข้าใจตัวเราเองรู้จักตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการยอมรับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขายอมรับในตัวเราได้จากการที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะฝากว่าคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นคือเราสามารถจะเป็นผู้หญิงในร่างกายที่มันอาจจะไม่ได้มีหน้าอกไม่ได้ต้องสวยแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้
3: มาจากข้างใน
1: ข้างในเราเนี่ยยังไงมันคือผู้หญิงแต่ในกรณีของคนที่รู้สึกว่าการที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เหมือนที่เปเปอร์เป็นเนี่ย ก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะ เพราะว่าการไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ไม่มีคนช่วยดูหรือบางทีไม่มีหลักการกินตามกระแสไปเฉยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้มันส่งผลกระทบกับตัวเราเนาะซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างมากอ
3: ันตรายมาก
1: ใช่เดี๋ยวสวยไม่นาน
3: สวยแต่ไม่นาน
1: เดี๋ยวสวยแต่ไม่นานมันเนี่ยก็
3: อันนี้ค่อยๆสวยแต่ว่าอยู่นาน
0: อยู่นาน
1: แต่ว่าแบบเราปลอดภัยมันความปลอดภัยจริงๆมันสำคัญมากเพราะว่าเราไม่มีทางจะเป็นคนข้ามเพศที่มีความสุขถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเรามีโรคงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยการใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝาก Gen V คลินิกละกันเนาะตอนนี้เราก็มีคลินิกความหลากหลายทางเพศนะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วก็ตอนนี้เราดูถึงผู้ใหญ่เลยนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเรามีคุณหมอที่ครบ ทบจะทุกแผนกนะคะในการดูแลคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะเกือบ10กว่าชีวิตที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะผลมันก็จะดีกว่า
0: ครับเห็นได้ชัดเลยก็คือน้องเพิร์ลคนนี้นั่นเองนะครับ
1: คือไม่หลายคนอยากมาเพื่อจะได้สวยแบบนี้เอาจริงคือขึ้นกับพื้นหน้าเดิมด้วยนะไม่ใช่มาแล้วแบบว่า
3: ตอนแรกหนูก็ไม่สวยจากรูป
1: ไม่ใช่มามาทุกคนแบบนึกว่าอยากจะมาแล้วสวยแบบนี้คือเอาจริงมันต้องมีต้นทุนอะไรหลายอย่างความเป็นผู้หญิงมันไม่ต้องแบบสวยเฉิดสวยเฉิดฉายออกมามันก็แค่ทำให้เราแฮปปี้เนี่ยเราก็มีความสุขกันเป็นผู้หญิงแบบเราได
0: ้ครับก็หลังจากที่ฟังคุณหมอพูดมาทั้งหมดครับบอกเลยว่าคนที่ฟังอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผม

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ขอด้วย
1: ผมด้วย
0: ร่มเขาสวยเล็กนิดเดียวเองอะ
2: เฮ้ยมีแค่นี้แหละ
3: What is

0: ดาวี่พาพวกเรากลับยานทำไมจ๊ะ
1: มาที่บ้านดาวี่ก็ดีนะขอนอนหน่อย
2: นั่นนะสิ
3: รับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ที่นี่ที่ไหนเหร
2: อไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: This way
4: What is it

0: house.
1: H-O-U-S-E, house. A house. Houses.
2: โอ้คนเดินเยอะแยะเลย
3: คนเยอะแยะเลยอ่ะ
4: ทุกคนใส่หมวกกันทั้งนั้นเลย
3: แล้วเขาเอาหมวกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
2: นั่นน่ะสิผมก็ชักจะร้อนแล้วอ่ะ
3: ทางนี้เหรอดาวี
0: ่ Yes
2: What is it

0: horse. H O R S E, horse. A horse. Horses.
1: สวัสดีค่ะคุณม้า
2: สวัสดีมีอะไรจ๊ะ
1: คือพวกเราอยากได้หมวกสัก3ใบค่ะที่นี่ทุกคนเขาใส่หมวกกันเหรอครับ
2: มันเป็นธรรมเนียมของเมืองเราจ้าแล้วก็ใส่กันความร้อนจากแดดด้วยนะ
1: ขอ3ใบค่ะ คนละแบบกันเลยอ่ะ หมูหยองว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันเลยหมวกใบใหม่ของเขาสวย
3: แม่ก็ชอบเหมือนกัน
4: โอ๊ยอะไรอ่ะ
3: เห็นไวๆ
1: What is it?

0: helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Helicopter. A helicopter. Helicopters.
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกปลิวหมดแล้วช่วยเก็บด้วย
2: เฮ้ยเฮ้ยแย่เลย
3: จอจอจะลงแล้ว
4: ไปเถอะไปคุยกับคนขับดีกว่า
5: อะไรเหร
3: อก็คุณลิงอ่ะขับเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วก็ลงจอดกลางเมืองแบบเนี้ยหลายคนเดือดร้อนนะครับ
5: เดือดร้อนยังไงอ่ะ
3: ก็นั่นไงครับ
4: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยครับ

0: อยากจอดอยากลงตรงนี้นี่ไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอก
1: เอากันเข้าไปอุ้ย
2: ไม่ไหวแล้วแบบเนี้ย
0: เอาพวกเราช่วยกันเก็บหมวกไปคืนคุณม้ากันดีกว่า
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
0: มีอะไรเหรอลิงน้อย
3: ช่วยด้วยครับพ่อของผมติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้ครับ
2: ฮะลิงลงต้นไม้ไม่ได้เหรอ
3: ติดเถาวัลย์นะครับ
0: เข้าใจแล้วนำไปเลย
3: ถึงแล้วตรงนั้น
2: เฮ้ยช่วยยังไงดีเนี่ย
4: ให้พวกเราช่วยดีกว่า
0: ขอบคุณครับคุณม้า
3: ช่วยหน่อยนะคะ

0: ลอดภัยแล้วล่ะครับแต่ผมว่าคุณลิงไม่น่าที่จะขับเฮลิคอปเตอร์มาตรงแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อน
1: ขอโทษครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะแต่บางทีพวกคุณม้าก็วิ่งผ่านบ้านเราฝุ่นตลบไปหมดเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮิอ
4: ้าวนั่นไปไหนกันมาล่ะ
0: พวกเราไปเก็บหมวกมาคืนทุกคนครับ
4: คุณลิงก็ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณม้าคุณลิงช่วยเราได้มากเลยใช่ครับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ของคุณลิงเก็บกันทั่วเลย
4: แล้วคอปเตอร์ของคุณลิงล่ะ
1: จอดไว้ไกลๆตรงนู้นแล้วเจี๊ยกจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คราวหน้าคุณม้าเวลาผ่านแถวบ้านผมก็เดินกันเบาๆนะครับฝุ่นมันเยอะ
4: ขอโทษนะครับคุณลิงต่อไปพวกเราจะวิ่งกันเบาๆแล้วก็ขอบคุณคุณลิงมากที่เก็บหมวกให้
1: เจี๊ยกเราก็ขอขอบคุณพวกเธอที่ทำให้เราคุยกันได
0: ้คือถ้ามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยกันอยู่แล้ว
5: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: เวลาเราทำอะไรก็ขอให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2: ใช่เลย

0: วันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมกัน
1: Let's play

0: hat? Good job!
1: What is it?
0: Hat? Helicopter? Good job!
2: โอ้โหยเพื่อนๆเรานี่เก่งจริงๆเลยฮะวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วแล้วพบกับพวกเราใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่น

0: ้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
1: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพาไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
2: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
1: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
0: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
3: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
0: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
2: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
1: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
3: โพมาทะเลาะกันซะอย่างนี
4: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้ตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
0: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
4: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
1: แปลงกาย

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกัน

0: ย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: รู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ัวแหลม
1: ฟ้าแฟนตองและตาม
2: ฟางและชาย
1: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกัน

0: ัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอโล
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
3: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
5: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
4: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค
1: ่
4: ะ
1: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆ

0: เสียไปได้ก็คงดีนะคะ
1: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
0: มีเหรอคะ
1: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
3: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
3: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพลาสเตอร์ไรที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
0: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
3: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
1: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
0: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
1: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
0: กึ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
3: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
0: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
1: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
2: ค
1: ่ะเสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
0: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
2: ใช่
1: ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
0: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
1: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
0: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
0: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
1: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
0: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกุ๊กถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
1: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
4: ลับมาแล้วจ้า
3: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
4: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
3: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
0: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
1: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลย
3: ว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
0: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดูทันสมัยจังเลยนะคะ
1: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
4: แจ๋งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
3: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อย
1: แม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
4: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: ริปตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
4: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของเพื่อเราก็ชนะเห็นแล้ว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: อ๋อจำได้สิที่แก๊ปจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปอ่ะ
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
0: แก๊ปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
5: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเนื่องจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
5: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
4: อลุยเลยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นเราก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจ้ากุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
3: เออยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
3: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิหอย
6: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
1: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
6: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะอ๋อเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะคุณยายเตือนไว้ก่อน
0: สู้คุณนะจ้าลูกแม่
5: หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือเนื้อนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
4: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
4: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ย
1: เขาเจออะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงๆอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
5: กุ๊กเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้านักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษ แต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานหนึ่งมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะนักกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือหนู
7: กุ๊กกุ๊กชนะแล้วมีผู้ชนะแล้วครับเย้ว
1: ู้นี่กุ๊กไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกุ๊กก็เป็นจริงแล้วเย้ได้นั่งนะจ๊ะเจ้าแดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วกันค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋าบ๊ายบาย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้

0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเฮียมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: นี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๊ว

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเราไปเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราก็จะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
4: เยี่ยมเยี่ยมเลย
0: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกล่ะเจ้าเหลือง
3: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคับสาบยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
2: ดีจัง

0: อ๋อพวกคุณพึ่งอ่ะเขาอยากแสดงอะไรให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับอ่ะ
1: ดีจังเลย
2: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
3: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
2: ฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
4: เฮ้ยเอาอีกแล้ว
0: คราวนี้ฉันจัดการเอง
2: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
2: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าพึ่งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงพึ่งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
5: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
2: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
0: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
6: เดี๋ยวฉันจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งมีตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
2: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
0: สวยจังเลยอ่ะ
6: ครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณน้ารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
2: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วล่ะสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
1: ครับคุณนาเฟ
2: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริงๆ
1: ลาก่อนนะครับ
5: ขอให้โชคดีนะครับ

0: แล้วก็กลับกันบ้านเถอะ
1: ไปกันเลย
2: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
3: ได้เลยครับ
4: ลาก่อนนะครับคุณพี่ดำน้ำสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจื้อง
5: พวกเรา
4: ต้องการนะครับ
6: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
7: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
6: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
8: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณพึ่ง
7: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงพึ่งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
8: ดีจังเลย
1: ดีจังเลย
7: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
1: สวยจังเลยกลิ่นก็หอมด้วย
2: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกคุณพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
3: ครับคุณปู
2: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

0: บีบอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

0: ผจญภัยในดินแดนนิทาน
1: ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: โคดกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ใครเริ่มพักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองน่ะได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายแวบไปไหน
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้โอ้

0: คนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของผมจนหมดเกลี้ยงเลยโอ้โ
0: หมีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ
3: ่ะว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
0: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
2: แล้วถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ
4: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
5: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
4: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเอง
3: เฮ้ยงงงี
5: ้ก็ได้ค่ะคุณยาย
4: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะ
3: ว้ายคุณยาย
6: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
7: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
3: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเฮ้ย

0: จ้าคนแค่คนนั้นมีชื่อว่าแลมโพ
1: ฮ่างงงงเอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะว้าย แย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคร์คนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคร์คนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่
2: งงงงงงงงงงง
1: ถ้าบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
3: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
1: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบบูบูบีบี
3: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
2: งงงงงงง
1: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
3: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
1: ใช่แล้วล่ะฉันจะเลิกขี้อายขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว้เย้
4: ไชโย
5: โอ้เดี๋ยวลูกของพี่ที่
6: กลับมาแล้ว
1: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
6: ่เอ๊ะข้าวโพดกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
1: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
4: เย้
7: ข้าวโพดยอดเยี่ยมสุดเลย
8: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
1: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
8: ่ดีละถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
4: ป๊อปน่ารักที่สุดเลย
7: เย้
8: เย้อ่ะหมู่บ้านเวจิเวจิของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
6: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
9: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็ออกจะแสนสนุกนี่นาน
8: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วนะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่ๆวิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
2: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
2: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
2: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆ

0: ิต5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบมโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้า 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละเอาตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะ

0: ครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทําแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
1: มันปิด
0: เปิดได้เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก
0: ็
2: จะหมุ
0: นได้นะฮะเปิดได้มั้ยฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
1: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ชุ
0: ดเปิดใหม่ใช่มั้ยเร็วๆๆเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: รีบเอาไป
3: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
0: คุณนุ้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
4: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
0: ่ไม่ต้องห่วงเลย
4: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
0: ไม่ห่วงหรือไม่รู
4: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
0: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูก
4: ๆตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
0: ของตัวเอง
4: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
0: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
4: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
0: แล้วเราอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
4: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
0: ตั้งค่า
4: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
0: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
1: ไม่เคยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
0: ติดบ้างแต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
1: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
0: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
5: ะ
0: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
5: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
0: ครับ
5: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
0: ตั้งไหมฮะตั้ง
5: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
0: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
5: ค่ะ
0: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
1: ไม่ค่ะไม่
0: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
1: ไม่ได้ตั้ง
0: ไม่ได้ตั้งเหรอฮ
5: ะ
1: แต่อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว่าจะดูอะไร
5: ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลีคนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับ คะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีม Ultimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีมเฮฮา Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
2: ่
0: เท
2: ่
0: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
4: สนุกมากเพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
0: จริงหรือเปล่า
4: จริงครับ
0: นี่เหมือนกันด้วยเพราะอันนี้ไม่ตั้ง
5: อัน
0: น
5: ี
0: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
4: ใช่เพราะเราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
0: อะไรนะ
1: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
0: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหมครับ
4: ผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
0: อันเกมอะไรฮะ
4: โซลิแท
0: ร์โซลิแทร
4: ์ครับถอดไพ่อะที่ไม่ถอด
0: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
4: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
0: สมวัยนะ
4: ครับผม
0: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
4: เล่นเกมอะไร
1: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
0: อะไรนะ
1: หม้อไฟแสนสุกกับคัลเลอร์ทามค่ะ
0: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
4: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยได
1: ้ไหมหม้อไฟแสนสุก
0: ไอ้มัน
4: เล่นยังไง
0: เล่นยังไงเล่น
1: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟเขาแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
4: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
0: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
1: แล้วก็
0: ไปไม่ทันแล้วอะไร
1: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
0: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
0: ครับ
1: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
4: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
0: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
4: รับไข่
0: รับไข
4: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
0: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
4: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
0: ครับต้องแฮร์ดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
1: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
0: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
4: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
0: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮ
5: ะ
0: แม่ลี่เล่นเกมไหม
5: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
0: ตอนนี้เอาตอนนี้
5: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
0: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
5: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยลูกเลยชอบตอนนี้ติดไออะไรนะ
1: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
1: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นหรอ
1: ไม
0: ่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
5: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
1: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
1: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนเนี้ย
1: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่เ ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
1: ม
0: าแล้วนะ
1: แต่ว่ายังเล่น
5: อยู่ไม่มีเวลาม
1: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
5: เขาไม่มีเวลา
0: เขาเวลาไปทำอะไรฮะ
5: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
2: ว้าว
0: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
3: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
4: พร้อมครับ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
5: พร้อมค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างอ่ะคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
4: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
3: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4.เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งๆต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่า เมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
4: หาลูกคนละอัน
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยเงินดูคล่องไหลลื่น

0: ั่งนี้ยังดูสู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: ก็มีเสียง
2: ได้ไหมก็ได้แล้วนะ
3: ว้าว
0: เฮ้ยฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าต่อไปครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะฮะวางมือเลยนะ
1: แล้วก็เสียง
0: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะ
1: ฮะตาลูก
0: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปุ๊บแล้วก็เสียง
0: เร็วมาก
1: ปุ๊บ
0: ไหนบอกไม่
1: ได
0: ้เก่ง
1: เสียงถูกแล้วตุ้มค่ะต่อลูก
0: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเฮฮากับพี่รักนะฮะ
1: ใช่เสียงลูกหวีด
3: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
0: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
3: แล้วก็เสียงเช
0: ีย
3: ร
0: ์คุณพ่อเชียร์
1: เสียงลูกหวีด
0: คุณลูกทำไป
3: เสียงนกปีกอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
0: เน่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกเออมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
0: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเอ้ย
3: ล
0: งลงลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
4: เส้นแดงคือไม่ได
0: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูดบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูดบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto ยินดีด้วยนะครับเอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
2: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
3: บัวลอยฮะ
0: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้

0: ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงูโวยวายไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเฮ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่2คนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามไม่ให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จาก

0: โลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ์อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: และใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ปะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยๆเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลย

0: ดื่มทุกวันวันละแบบ4-6แก้ว
1: แล้วนมแม่นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กิน okay. ก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเองอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่แล้วล่ะค่ะ
1: เออและอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากหน่อย
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปลานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ๆ
1: ไงครับผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นะครับนั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ศรีณัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเย็นไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข
1: ่แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคู
1: อ
2: ีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนม
1: แ
2: ต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่

ามพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะก่อนที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

านข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็

0: พื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็อุ๊ยคุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ห
2: รือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
1: การง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
1: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับค
2: ุ
1: ณ
2: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
1: ์
2: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
2: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
2: ้
1: า
2: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
2: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเขาจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ละประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
2: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
2: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
2: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
2: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
2: ใช่ครับนี่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
2: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
2: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับอย่าง กาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
2: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
2: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
2: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรซะบ้าง
1: นี่เทคนิคครับ
2: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
2: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับ
2: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
2: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั้นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นอัน

0: ที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอครับ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล
1: ้
0: ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ คุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมดาจริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเหนื่อยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที่นะครับฟูลครีมทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือ
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกคุนเชียง อะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์เฮลสดๆมาอาหาร
0: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
0: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
0: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองยังเลย
0: บ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
0: เด็กมะพร้าว
1: นะฮะมันจะทำให้เหมือนเด็กจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็อารมณ์ขึ้น
0: แล้วสมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างน
1: ี้ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะจะต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับมี
1: นม
0: มีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี้ก็หายส

0: สัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี่ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
0: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
1: เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
0: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

เปเป้เกมธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: พิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้ง2ท่าน
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปู
0: ใช่ค่ะอาจารย์หมอโออยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอโอ
2: ค่ะ
0: สวัสด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องลูกถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนนี้
2: ปิดแล้วด้วย
0: บางโรงเรียนเนาะ
2: บางทีปิดมีนาเมษาไปเปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจากหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ปูนะคะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปถามคำถามด้วยตัวคุณผู้ชมเองในแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
2: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอนะคะซึ่งอาจารย์โอจริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย
0: ์
2: แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก็เลยทำเพจขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอเป็นจิตแพทย์เด็กหรือเป็นกุมารแพทย์แต่จริงๆเป็นกุมารแพทย์
3: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
2: เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่แต่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้องกลายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูก็โทรมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรีดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้ควรพาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่กับคนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
3: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็น
0: เหตุการณ์
3: ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นประโยคที่เราได้ยินก็คือความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือการพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูไหมก็คงจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
2: อบอุ่น
3: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตายายจะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจแล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
0: ่เด็กทำผิด
3: ให้เด็กจะทำอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษ
0: สั่ง
3: หรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่ง อันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
2: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับ
3: ค่ะ
2: เสียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
3: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพ
2: ค่ะ
3: หรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเงี้ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เขาเห็น
2: ค่ะ
3: โดนด่าเขาก็
2: ด่า
3: ดังกลับแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
2: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
3: ์มอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเราโตกว่าม ันก็จะง่ายกว่าการที่ไปคือเด็กเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษนะคะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
2: ต้องลงโทษ
3: ต้องเย็บเลื่อนโทรศัพท์ต้องอะไรซ
4: ึ่
3: งจริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
3: งั้นเราก็ต้องมาดูการที่ทำให้เขาจัดการกับได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่าอาจจะชวนเขามาคุยว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาตรงนี
2: ้
3: ที่มันไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไร
2: ค่ะ
3: เนาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
2: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอ่ะเน
3: า
2: ะก็ให้กำลังใจ
3: มานาน
2: ใช่ให้กำลังใจแต่ว่า
3: ต้องมา
2: หาหมอไหม
3: ถ้าคุยเองไม่ได
2: ้
3: หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
2: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
3: ก็จะได
2: ้ที่เขาเชื่อ
3: คนฟังใช่
2: ค่ะค่ะ
4: นะ
2: คะ
4: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย
3: ์เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
4: ้
3: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา
2: ไม่ใช่เป็นปัญหา
3: ภ
2: ั
3: ยอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นภัย
4: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
3: แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริง
4: คือ
3: พี่ก็ไม่ได้แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามให้มีหรือต้อง
2: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
3: คือเอามันเลี่ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
2: 1คือเรื่องเวลาที่อาจารย์บอก2คือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาด
3: ูใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
4: คร
3: ับ
4: อ
3: ันนี้สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่
2: ได้ต่อต้าน
3: ไม่ต่อต้านและไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
4: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับ
3: โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบ Face Line โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทษแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้ง
2: เนี่ย

0: คนที่ไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษในบ้าน
1: ภาษาอังกฤษใน YouTube
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือเป็นบุ๊กรีดิ้งเสียงหนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได
2: ้เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
0: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที
1: ่
0: จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมัน
2: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
0: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยนี่คือแบบการฝึก EF ขั้นเทพ
2: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กหรือถามตัวเอง
0: ถามแล้วไม่รู้ถามไม่รู้
1: ไม่ร
0: ู้
1: เริ่มจากความสงสัยและเกลียด
3: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณวรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามให้นะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวถามสักทีวันนี้ขออนุญาตหยิบคำถามคุณสอนพลมาก่อนสวัสดีครับอาจารย์อยากทราบว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่บอกว่าอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่ดูภายนอกดูไม่ออกเลยค่ะก็คือทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นโรคนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ซีดต
1: ับ
0: ม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะโรคทาลัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40% เพราะฉะน
1: ั้
0: นเน
1: ี่
0: ยแทบไม่รู้เลย
2: ปกติ
0: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปตรวจเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดูแปลกไปมีผิดปกตินิดนึงหรือซีดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะไม่หมอคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่าหลักๆก็คือต้องเจาะเลือดตรวจ
3: นะคะเป็นวิธีการที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
1: สำหรับข้อมูลก็อยากจะนัดแพทย์อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
0: ้รามาแอปก
1: ็เข้าได้สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
3: ก็ลงได้
1: ประ ว
3: ั
1: ติก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บกรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันได้เลยนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซมบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะผลออกมาว่าไม่มีเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดพวกโรคกระเพาะนะอาจารย
4: ์ใช
1: ่หลังจากนั้นไปหาหมออีกท่านนึงหมอบอกว่าถ้ากินยาลดกรดก่อนส่องกล้องจะทำให้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหมอแนะนำให้หยุดยาลดกรด2อาทิตย์ก่อนไปตรวจอีกครั้งอยากทราบว่าถูกต้องไหมคะอาจารย
4: ์จริงๆต้องลักษณะเนี่ยที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องก็คือการติดเชื้อไพโรไลด์ H. pylori คือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดดังนั้นบางทีการไปส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจนะครับเชื้อ H. pylori ร่วมด้วยนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นการส่งเนื้อไปตรวจทางพยาธิอันนี้อาจจะเห็นเชื้ออันที่2คือการตรวจพิเศษนะครับน
1: ะ
4: ที่ได้ผลเร็วนะครับพวกนี้มันจะมีผลทำให้มีลักษณะติดสีที่แปะขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าจะตรวจเชื้อให้เป็นรายจริงเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็แนะนำให้หยุดยาลดกรดก่อน
1: เหมือนที่คุณหมออีกท
4: ่
1: าน
4: ใช่ครับการกินยาลดกรดที่อาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้
1: เหมือนไปเคลือบ
4: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
1: แต่ก็ตรวจไม่เจอ
4: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
1: อาจจะไม่ใช่เชื้อนี้ก็ได้
4: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อไพโรไลน์เนี่ยลักษณะก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะคร
1: ับ
4: จะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยาก
1: ค่ะ
4: นะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
1: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโล

0: กลัมสูง100เซนติเมตรน้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู
1: ่
0: เท่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้อะไรไหมคะจ๊ะ
1: อาการคล้ายๆนะคะคุณปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
2: เป็นหมอ
1: แท
2: นได้แล้วเป็นหมอแทน
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่เพราะว่าแบบ
1: วิเคราะห์เจอคล้ายๆกันก็อาการดูน่าจะเป็นภูมิแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ภูมิแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้ไปบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นหรือที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้ง
0: น้องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลยไม่เลย
1: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานานอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
0: ์
1: ลองไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่นแบบบางเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
0: หมาแมว
1: พวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่นนะคะบางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อนว่าเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ
0: ้
1: เอาไปรับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากขึ้นบางคนเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์พ่นจมูกร่วมด้วยเพรา
0: ะ
1: ก็ถ้าไม่แน่ใจลองมา
0: หา
1: ตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะนั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
0: ค่ะ
3: มีคำถามจากเพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งชันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
0: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
3: ชันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะคุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบแต่ก่อนนี้เป็นคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
4: ์จริงๆต้อง
3: อายุ36
4: ถ้าทางลักษณะกายภาพมันคงไม่เกี่ยว
3: มันไม่ได้ทำให้เกิดความหงุดหงิด
4: ก็คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับอันนี้ไม่มีทางนะครับ
3: เดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ
4: ่
3: า
4: แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
3: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
4: อันนี
3: ้มันเกี่ยว
4: ครับอาจจะไม่เกี่ยว
3: ใช่ครับมากกว่า
4: ครับแต่ใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได
3: ้อาจจะเป็นได้36
1: 36ก็ยังใช้น่าจะใช
4: ้
1: ไวความเครียดอาจารย์
4: บอกความเครียดอะไรมากกว่า
1: เรื่องความเครียดนะคะซึมเศร้าเนี่ยบางทีอารมณ์คืออารมณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุข
3: ค่ะ
1: แล้วจริงอันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าตัดไส้ติ่ง
3: คือเราแบบอยู่ในปัจจัยที่เครียดหลายๆอย่าง
1: ใช่แล้วหลายคนไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็นึกว่าก็เฉยๆแต่จริงแล้วเนี่ยโหมันมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจริงๆก็มีความต้องการบางอย่างที่มันก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตอบสนองอะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบชีวิตปกติอย่างเงี้ยดูปกติแต่จริงแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราที่แบบมันดูไม่ค่อยมีความสุขมันเบื่อ บางทีเริ่มมีนอนไม่ค่อยหลับมากินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยคือมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอ่ะ
3: เหมือนตื่นมาก็แบบรูทีนอะทำอะไรเดิมๆเกี่ยวกับอาจารย
1: ์ไม่เราบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเศร้าน
3: ะ
1: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิดอะไรก็แบบ
0: ไม่ถูกใจไปหมด
1: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะจิจะทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการหนึ่งของเรื่องอารมณ์พื้นฐานที่ไม่คงที่ได้
3: เครียดสะสม
1: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้ก่อน
3: นะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
4: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
3: ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใด
0: นะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะ
3: อาจารย์ปูเจอบ่อย
4: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุนะครับ
0: ไม่ที่บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
4: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดูไปก่อนได
3: ้ค่ะรอให้ถ่ายออกมา
4: ใช่สามารถถ่ายไปเองได
0: ้มันไม่ไปทำ
3: รูดกับ
0: ลำส้มลำไส้
4: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่านไปได้ด้วยความลื่น
0: ขนาดเหรียญมันเล
4: ็
0: ก
4: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
0: แต่ว่าเหรียญใหญ่
4: เหรียญใหญ่เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
3: อาการมันจะเป็นยังไงจ๊ะถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
4: จริงๆเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติแต่ก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับแต่ถ้าบางทีมันไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
3: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
4: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายไปเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
3: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
4: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ
3: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
4: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องออกครับถ้าเหรียญยังอยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
3: เพราะมันยาว
4: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
3: ต้องดูดีๆ
0: น
3: ะเด็ก
0: กลืนเหรียญบางทีอาจลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
3: ทางเดินหายใจ
0: ทางเดินหายใจอย่างเงี้ยเราจะสังเกตยังไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชี้ไหมคะ
4: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับนะ
3: ก็จะไอ
4: เยอะ
3: หน้าเขียวแก้ไขยังไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
4: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: เหมือนอาหารติดคอ
4: ใช่มันหันติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
3: เด็กโตประมาณ1ขวบก็ดัน
0: เอามือคุมไว้ดูนะคะ
1: ใช่ค่ะมือหนึ่งก็แบบกำปั้นแล้วก
4: ็ใต้ลิ้นปี
1: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้แบบ
0: กระทุ้ง
1: ขย้อนใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
0: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอ
4: ใช่ไหมวิธีเดียวกัน
3: เพราะว่าใน YouTube จะมีวิธีสอนอยู
4: ่
3: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กควร
4: จะอย่างนี้ครับควรจะอย่างนี
1: ้ก็ถึงเวลามันตกใจ
0: เด็กกลืนของเล่นนี่บ่อยมากบางทีไม่เหรียญอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อยมาก
4: ต้องระวังมากๆ
1: แย่ตามรู
4: มันเจอเคสหนึ่งกลืนลูกโป่งเข้าไปแล้วไปอุด
0: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
3: ไม่ใช่ที่มันฟีบแล้ว
4: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
3: อันตรายมันไปพัน
4: ครับอันนี้อันตรายพ่อแม่ต้องระวังนิดนึง
3: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ใช่สามารถทำได
3: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคือต้องคอยดูตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะ
0: ไปที่คำถามคุณชนาการนะคะ
3: ชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
0: เป็น
3: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150ซมบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดไม่ยังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
0: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้าน
3: การ
0: ด
3: ู
0: และข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนาการ
1: วันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่า
4: ยากครับยากวิธีนี้ไม่
1: เป็นอะไรใหม่
4: ใช่มันเป็นวิธีใหม
3: ่แต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงอาจารย์ออร์โทปิดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบว่าผลที่ออกจะเป็น
4: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อสองนี่ยังไม่เคย
3: เพราะนั้นคุณชนะการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะคะ
0: เดี๋ยวเราเก็บคำถามเอาไว้เป็นคำถามแรกเลยพรุ่งนี้นะคะมาที่คำถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปลบนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
1: ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนา
0: ะ
1: เช่นยกของหนักอะไรเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางทีเอียงตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่ฮะเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีอะไรสำคัญก็คือมีเรื่องของไตทีถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
0: ค่ะ
1: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติมันต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงมะค่าจะเริ่มมีการติดเชื
0: ้
1: อทางโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอตัว
4: ไตอักเสบ
1: ไตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาสินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออายุ90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
4: จริงๆ GFR 54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับน่าจะทำได้นะครับแต่จริงๆ
0: ไอ้ GFR มันคือค่ากรอง
4: ของเสียของไตนะครับ
1: กรองได้ประมาณ50กว่า
3: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไหมคะ
4: จริงๆ MRI ถ้าเป็นรูปไตคร
1: ับเรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
4: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องระวังแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆจากการมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
1: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
4: ครับ
0: ค่ะนะคะไปดูที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะบอกว่าสูง164หนัก76ไม่เคยแพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้วเวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
1: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุทำให้มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไปตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
0: อาจารย์ครูมีอะไรเสริมไหมคะ
4: ครับไม่ครับคล้ายๆกันนะครับ
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
1: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
4: อย่างรวดเร็วใช
1: ่ก็จะไม่มีอาการปวดหัวได
0: ้นะคะ
3: ยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย
0: ์คุณสนใจเรื่องไส้ติ่ง
3: แบบไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมากมีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยัง ม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
4: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้ม
3: ค่ะ
4: หุ้มแบบหนามากเลยนะครับ

0: อันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่าตัดนะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ
1: ได้เอง
0: นะครับอันที่สองคือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนอยู่ในช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
1: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
0: ครับก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
1: ออกจากช่องท้องของเรา
0: ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีนึงคือที่กินสาร
1: อะไร
0: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
1: คลีนออกไป
0: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำคนละแบบกันครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส
1: ้
0: ล้างในช่องท้อง
1: เพราะฉะนั้นปูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะงาน
0: ทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
2: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
3: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดการแบบไปเบียด
2: กัน
3: มาไปมีปัญหา
4: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจ๊ะถ้าเป็นฟันแท้แล้วอะ
3: มีสิทธิ์ก็ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจอยู่
2: ค่ะก็ไม่แน่ใจไม่ได้บอกอายุด้วย
3: แต่ว่าบางทีเราไม่ทราบอายุ
2: ถ้าเป็นเด็ก
3: เขาถามให้ใครหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้เด็กจะทำให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเนาะแบบฟันหลุดเองอะไรเงี้ยนะคะ
3: ทำให้เด็กๆได
2: ้ค่ะนะคะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องค่ะทาราซีเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจพาหะทาราซีเมียเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจนะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
3: ค่ะก็ก่อนอื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทาราซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทาราซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค
2: ่ะ
3: ค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสัตว์ไทยมันใช่ไหมนะก็คือชนิด
0: ตัวชนิดของพาหะทาราซีเมียคร
3: ับ ใช่ค
2: ่ะ
0: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับจ
3: ้าโรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
2: ปกติก็จะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในแผนแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
3: ถ้าเป็นพาหะแบบไหนแบบไหนอะไรเพราะถ้ามาจับคู่กันมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
2: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
3: เจาะเลือดอย่างเดียวค่ะ
2: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครุมาตอยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72สูง165จริงๆแล้วรุมาตอยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะอาจารย์
3: มันรูมาตอยด์มันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติไปแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้อหรืออะไรต่างๆมันข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยด์บางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้นมาตรวจดีกว่าค่ะ
2: ไม่สามารถจะขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
3: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อาจจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
2: ค่ะค่ะแล้วก็มีคุณอันธิกานะคะอายุ19ปีน้ำหนักคือ70สูง165บอกว่ามีอาการจามนะคะต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบางครั้งเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเด็กบอกว่าเคยมีอาการต่อมหลังโพรงจมูกโตแต่ว่าไม่ได้ผ่าตัดนะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วการจามมันเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
3: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้จริงๆจำก็คือเหมือนกับมันมี

0: อะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบเอาตัว
1: เอ
0: าตัวที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจามออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอม
1: ีต่อมหลังคอ
0: หลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอะดีนอยด์

0: างทีมก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้
1: ค่ะ
0: งั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี
1: ้
0: ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจ
1: ค่ะ
0: นะคะมีการทำตัว
2: สกินเทส
0: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
0: เห็นก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปแล้วว่าฝุ่นก็คือเสี่ยงเป็นอาชีพเราแต่ก่อนเป็นไหนแดงตื่นเต้นตกใจเลย
1: เดี๋ยวนี้บอกอุ้ย200เหรออุ้ยสบาย
0: มันเถิดนานๆอะไรอย่างเง
2: ี้ยคือแบบ
0: ใช่
2: ยัง
0: ไงก็ต้องออก
2: นะคร
0: ับ ใช่
2: ย
0: ัง
2: ไงก็ต้องออก
0: จากบ้านใช่ซึ่งมันก็ทำให้น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะช่วยอะไรเราได้
1: เราต้องช่วยตัวเอง
0: เราก็ใส่แมสอะไรกันไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่นั่นหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไป
1: อย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
0: ก็เป็นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงๆรักษาภูมิแพ้ได้นะคะแต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ
1: ้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
0: มี
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีค่ะหนัก46เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะไวรัส B มันหายได้เหรอคะอาจารย์
2: จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
0: ับก็คือกดไว้ได้
2: ใช่กดไว้ได
1: ้คร
2: ับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัสบีจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงด
1: ัง
2: นั้นคิดว่าต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
1: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: อันนี้เป็นได้จะเป็นพาหะ
1: แล้วค่ะอันนี้เป็นแล้วแต่ว่าม
0: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
2: มีเชื้อซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด
1: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
3: คุมเอาไว้
2: คุมเอาไว้ครับ
3: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับ
2: หลัง
3: ไปที่การเป็นมะเร็งตับ
1: อาจจะหลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วการเป็นพาหะ
0: มีความเสี่ยง
1: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของตับเพิ่มขึ้นน
1: ะ
2: เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
3: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส
2: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะครับอันนี้ทางเลือดนะครับทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได
1: ้
2: ครับคล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เนี่ย
3: ไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่ง
2: ใช่ครับ
3: ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
2: ใช้เข็ม
0: ร่วมกันรับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
1: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องเอาผ้าเย็นน่ะมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
3: ทุกคน
1: อาการร้อน
3: เป็น
1: ทุ
3: กคนเป็นทุกคนใจ
1: ร้อนมากค่ะ
3: หูนผ้าเหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
2: จริงๆก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าว่าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู่ไหม
3: หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็นอยู
2: ่ใช่แล้วก็ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจัดๆแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
2: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยน่าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
3: โปะแค่หน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเขาแบบไม่ไหวแล้ว
1: เขาร้านสะดวกซื
3: ้อลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบไม่อยู่นะสันร้อนมากจริงๆต้องดูแลสุขภาพนะคะ
1: มาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณเน

0: บอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังๆไหมคะมันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดไหมคะ
1: ม
0: ัน
1: จะมีวัคซีนที่หนึ่ง
0: ไทยหวัดใหญ่
1: ตอนน
0: ี้
1: กำลังเถียงกันเรื่องว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย์
2: อ
1: าจารย์กลัวฉีดแล้ว
2: ผมฉีดแล้วคร
1: ับ ก็คือก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
0: 90%
1: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อ
2: ไม่สูง
1: ใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟส3ก็ยังไม่ได้
0: ฟินิชแบบเสร็จสิ้น
1: นั้นบางทีก็อาจจะเป็นแบบมันช่วงเก็บ
0: ข้อมูล
1: อยู่ด้วยเพราะก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุโอกาส
0: ก็
1: จะเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็เป็น
0: จะตีกันไหมคะ
1: ไม่เสียเงิน
0: ใช่
1: ไ
0: หมคุณถามอย่างนี้แบบก็ฉีดไปก่อน
1: ก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบค่ะเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
0: ฉีดซ้ำ
1: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
0: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที
1: ่ยังไม่มีใครมาจับดูแต
0: ่ว่าฉีดสองยี่ห้อดีกว่า
1: แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ทำหมอโรคติดเชื้อมานะคะเพราะตอนนี้ก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึก อยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดดิคุณเป็นแบบอาจจะต้องไปเสียเงินซื้อ
2: ใช่เสียเงินซื้อ
0: ก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้หรือไม
1: ่ก็น่าจะได้อันนี้จากคำตอบของคุณหมอ
2: โรคติดเชื้อตามหลักการ
1: ใช่เพียงแต่ยังไม่ได้มีใครทำวิจัยอะไรเรื่องนี้มาจริงจังนะคะ
2: ว่ามันยังค่อนข้างน้อย
1: ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมากก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
0: ่
1: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้อง
0: นั่นคือเหตุการณ์ที
1: ่ความเสี่ยง
0: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จันบอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็กาดตกฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
1: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
0: อาการน้อย
1: อาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติ
2: ดสูง
1: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มหนึ่งก็ยังติดได
0: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
1: ก็ถ้าไม่มีทางเลือก
0: ก็ฉีด
1: อันนี้ต้องร้องเพลงแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม
0: นะคะมาที่คุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าโอ้เป็นแผลในกระเพาะมา9เดือนแล้วอาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดซัพพลายซีแคร์ใช่ไหมคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
2: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับอาจจะต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับน
0: ะ
2: อันที่2คือไทสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่น
0: ะคร
2: ับอาจจะต้องคุยว่าพอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยังอายุ52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับเรากังวลว่าอาจจะแผลอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอจะต้องไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
0: จริงๆแล้วมีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้วเรียกว่าการปฏิบัติต
2: ั
0: วพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างอ
2: ย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วๆไปนะครับคนทั่วไปคือกรดมันหลั่งเยอ
0: ะ
2: นะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งเยอ
0: ะ
2: นะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียด นะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ก็ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้กรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
3: ปัจจัยกระตุ้น
2: อัน
3: นี้ทำ
2: พฤติกรรมบำบัด
3: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรดนะ
2: ค
3: ะที่อาจารย์บอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหต
2: ุ
3: ถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี้แบบลดน้ำตาลอะไรอย่างเง
0: ี
3: ้ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบเลยแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไหม
2: เก
3: ี่
2: ยว
3: ก็เกี่ยวได้ก็เกี่ยว
2: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
3: เกี่ยวไหมอาจารย์อ
2: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
3: เหมือนรู้สึก
1: ไม่เพราะว่าร
3: ู้สึกหิว
1: อ
3: ยากกินอาหาร
2: อะไร
3: แบบนี้นะอาจารย
2: ์
3: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
1: มันอาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
3: แปรเปลี่ยนแล้วก็ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่าง
2: เงี้ยมันจะเป็นลักษณะของการห่วยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
1: ขนาดน้ำตาล
3: ไม่ถึงขั้นมันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
1: คือมันจะอารมณ์แบบ
3: ง่วงนอน
1: ร่างกายมันจะบอกเราว่าแบบ
3: ไม่สดชื่น
1: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
3: คือแบบว่าเห็นเขาเฮลตี้กันไงก็แบบว่าอุ๊ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ๊ยน้ำเก๊กฮวยอีหลากินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
1: จริงๆไม่กิน
3: น้ำเปล่าเริ่มทำแล้วค่ะทำได้ประมาณ 3-4 วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
1: เอาความสุขดีกว่าไม่จริงๆมันคือพลังงานเนี่ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
3: เราไม่กินแป้งด้วยอาจารย์กินจากเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่เขาเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะ
2: เขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าคร
3: ับ โลคาร์บใช่ไหมคีโตจะแบบว่าตาเพื่อนอะไรอาจารย์โอ้พูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้วน
1: ๆกรอบ
3: หมูโอลิเนี้ย
1: ใช่ไหม
3: ต้องถามว่าไขมันมันจะไปเพาะหรือว่าอยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างนี้บ้างไหมอาจารย์
1: ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบเป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอะไรได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ฝนก็พูดบอกว่านี่ก็มีคนไข้คนหนึ่งก็คีโตนี่แหละ
3: ค
1: ีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
3: โอ้เยอะมาก
1: มันพวกนี้ก็เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
3: แต่คีโตบางทีเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็หยุดเพื่อที่จะลดน้ำหนักแรกที่สะสมแล้วหลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
1: ่แต่ก็กลับมากินปกติ
3: แต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบยาวดีก็เลยแบบต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
1: เพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
3: ้ค่ะค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรตีนรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
1: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
3: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
1: ไม่รู้รั่ว
3: โปรตีนรั่ว
1: น่าจะผ่าน
3: น่าจะตายนะคะอาจารย
1: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
3: ค่ะก็สามารถฉีดได้
1: คนไข้ที่ล้างไตก็สามารถฉีด
2: ครับ
3: ค่ะ
1: วัคซีนโควิดได้ถึงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้
2: ร
1: ู
2: ้ครับ
3: ค่ะนะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดันให้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80 90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
1: ก็นอนหลับพอเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะต่ำตามการออกกำลังกายก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้นหัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได้แต่บางคนเนี่ย90ไม่60อะไรก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
3: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึน
1: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูสาเหต
3: ุไปที่คุณไฟนอลนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
2: ครับไม่จำเป็นครับ
3: ค่ะแค่ไหนถึงต้องผ่าคะอาจารย
2: ์จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไม่จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซีสต์เนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็นก็ติดตามการรักษาไปนะครับอัลตราซาวด์ดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่านี่จำเป็นต้องผ่า
3: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
1: เป็นคำถามพบบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุ
3: ม
1: ลดการกระตุ้นร้าวนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้น
3: ๆ
1: อย่าสั่งหลายขั้นตอนนะ
3: คะ
1: มีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมแล้วก็จะมีการแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
3: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์ว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
1: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้ถังสั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมสั่งงานปั๊บก็จำไม่ได้พูดอะไรไปปุ๊บนึงก็ลืมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสมาธิอีกอันนึงก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นนะคะเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยเป็นมีความก้าวร้าวฉุนเฉียวอ
3: ัน
1: นี้ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแตกต่างกัน
3: กิจกรรมช่วยได้
1: แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติพ่อแม่บางทีเนี่ยมองความซนเป็น
3: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยแล้วหน้าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือน่าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
1: า
3: ะ
1: แล้วก็อยากรู้อยากเห็นอะไรก็จะเรียนรู้เยอะ
3: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะ
1: กิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะฟังเพลงอะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
3: ล่าสุดค้นพบอย่างหนึ่งว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกันใหญ่
1: อันนี้จะบอกว่า
3: ช่วยได้ไหมจ๊ะ
1: ดีดีค่ะแต่ว่าแนะนำว่าการบอร์ดเกม
3: ใช่
1: มันมีเกมที่สนุกกว่าเกมเศรษฐี
3: มากเลยอ่ะไม่แล้วตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขาหัดไปเล่นเกมเศรษฐีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแมเนจเงิน
1: นี่แพ้ลูกแล้วล้มละลายล่าสุดที่ผ่าน
3: มาล้มละลายวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการลัคคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทาง Roma Channel ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Renaissance 2006และ Fairy Angel ค่ะวันนี้เรา4คนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm.

มเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: เอ้าพอก่อนพอก่อนหยุดเต้นก่อนมาวาดรูปกันดีกว่าครับเด็กๆเอ้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการอนุบาล
2: ช้างสมอง
0: รายการนี้นะครับง่ายๆเลยเราจะมีภาพปริศนาให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นลายเส้นต้นแบบน้องๆดูแล้วก็ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดต่อเติมแล้วมาดูกันว่าเด็กๆจะมองเห็นสิ่งเดียวกันแล้วทำให้กลายเป็นอะไรได้บ้างนั่นไงวันนี้เรามีภาพปริศนาอยู่แล้วเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนิดเดียวนะครับมีวงกลมวงใหญ่1วงแล้วก็วงเล็ก1วงนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับลากตามนี้เลยนะครับให้เวลานะครับ1 2 3หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับแล้วน้องๆที่นี่พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่เลยไปโอ้โหดึงดึงดึงดึง

โอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องแก้มจุดจนไส้จุดเมื่อกี้จนไส้เนี่ยหุบเข้าไปข้างในแล้วนะครับตอนนี้จุดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเทคนิคการจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาถามกันนะครับว่าจุดให้เป็นรูปอะไรนะครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ย

0: ปัง
1: เป็นไงบ้างครับเราอนุบาลชานสมรใกล้เสร็จกันหรือยังครับมีใครใกล้เสร็จแล้วบ้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับเอาหนูเสร็จแล้วด้วยนะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับตอนนี้เสร็จหรือยังนะครับเร่งมือหน่อยนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เวลาใกล้หมดเต็มที่แล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วครับและภาพแรกที่เราจะมาคุยกับน้องๆนะครับคือภาพของน้องตัวเต็งครับน้องตัวเต็งครับภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ภาพจรวดครับ
0: จรวดเหรอครับไหนครับอธิบายเรื่องราวให้ฟังหน่อย
1: อันนี้จรวดเขาจะไปดูดวงดาวครับ
0: ดวงดาวจรวดไปดูดวงดาวนะครับ
1: ตอนเขาเอาหนามาเทปุ่มนี้เขายาวเลยครับต้นไม
0: ้ครับ
1: แล้วอันนี้ตอนเช้าแล้วเขาจะมาดูดวงดาวครับ
0: อ๋อเขาจะมาดูดวงดาวนะครับ
1: แล้วตอนถึงซึ่งมันจะมีที่ป้องกันแมลงครับ
0: โอ้มีที่ป้องกันแมลงด้วยตรงวงกลม2วงนี้ล่ะที่เป็นวงกลมเริ่มต้นวาดเป็นอะไรครับ
1: ต้นไม้2อันครับ
0: ต้นไม้2อันแล้วทำไมต้องมีอะไรกันแมลงด้วยล่ะ
1: เพราะเดี๋ยวแมลงมันจะมากัดจับจรวดเดี๋ยวจรวดมันพังหมดเลยครับ
0: โอ้โหต้องระวังนะครับนี่คือผลงานที่มีความคิดที่สนุกสนานมากเลยของน้องตัวเต็งนะครับขอบคุณมากปรบมือหน่อยวางไว้ก่อนต่อมามาดูคนต่อมากันคนที่2ของเราในวันนี้นะครับชื่อผลงานว่าอะไรครับน้องพัน
2: ท้องทะเลแสนสวยค
0: ่
2: ะ
0: ท้องทะเลแสนสวยสวยจริงๆเลยนะครับจากวงกลมที่มีให้2วงน้องพันวาดต่อเติมเป็นรูปอะไรครับ
2: ปลา2ตัวค่ะ
0: มีปลา1ตัวตัวใหญ่แล้วก็มี
2: ปลาตัวเล็กค่ะ
0: มีปลาตัวเล็กว่ายตามกันมานะครับ2ตัวนี้เป็นยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิ
2: 2ตัวนี้มันจะว่ายไปที่ไปหาข้าวกิน
0: อ๋อว่ายไปหาข้าวกินนะครับแสดงว่าหิวมาก
2: ไปหาปลาตัวเล็กกิน
0: อ๋ออาหารหมายถึงอาหารนะตัวนี้คือตัวอะไรครับ
2: พยูนค่ะ
0: พยูนเอาแล้ว
2: มันเหมือนปลาสนามเลย
0: งงไหมน้องพันวาดเองว่าเป็นพยูนอธิบายหน่อยพยูนเป็นยังไงครับ
2: พยูนมันตัวใหญ่อะ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นยังไงหน้าเหมือนอะไร
2: หน้าเหมือนฮิปโป
0: หน้าเหมือนฮิปโปเลยเหรอวันนี้ต้องขอบคุณน้องพันธ์ที่วาดรูปทะเลสวยงามแล้วก็มีปลา2ตัวจากวงกลมที่เรามีให้นะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยและผลงานต่อไปเป็นผลงานของน้องอะไรครับ
3: ต้นกล้าครับ
0: น้องต้นกล้านะครับเป็นผลงานนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
3: หนูกำลังส่องรูครับ
0: หนูกำลังส่องร
3: ูไม่ใช่หนู
0: ฮะ
3: หนูเนี่ย
0: หนูเนี่ยกำลังส่องอะไร
3: หนูกำลังส่องรู
0: กำลังส่องรูไหนน้องต้นกล้าลองบอกหน่อยสิครับว่าทั้งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรครับ
3: เป็นภาพหนูกำลังส่องรูและแม่ก็ยืนมอง
0: อ๋อนี่คือรูปของหน้าของต้นกล้าใช่ไหมครับแล้วต้นกล้าจินตนาการวาดต่อเติมว่าวงกลมที่เราให้ไป2วงนั้นเป็นรูปอะไรของในรูปนี้ครับ
3: ตาคร
0: ับ เป็นตาใช่ไหมตากลมๆใช่ไหมครับเพราะว่าน้องต้นกล้าเขาคิดว่าตัวเขาเองกำลังทำตาแบบส่องดูแบบนี้นะครับไหนทำให้ดูหน่อยนี่อย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะนี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับข้างหนึ่งตาเล็กข้างหนึ่งตาใหญ่ตามแบบนี้เลยนี่แค่ความคิดแค่นี้ผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเด็กอนุบาล นะครับเอาปรบมือให้กับความคิดของน้องต้นกล้าหน่อยครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
4: เต่ากำลังกลับบ้าน
0: เต่ากำลังกลับบ้านนะครับอธิบายภาพนี้หน่อยไหนครับมีเต่าอยู่ตรงไหนตัวนี้คือใครอะครับ
4: พี่แก้ม
0: อ๋อนี่พี่แก้มนะครับเอาจับพี่แก้มนั่งข้างๆนะครับมาเป็นเต่าซะเลยเนาะแล้วอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนลูกตัวนี้ตัวเล็กกว่านี่เป็นใครล่ะ
5: ตัว
0: น้องกล้าเองอ๋อนี่พี่แก้มนะครับนี่น้องกล้านะครับแล้วเต่า2ตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: หาดทราย
0: เอ้านี่หาดทรายใช่ไหมนี่น้องๆ
2: ไหนบ้าน
0: ดูออกไหมล่ะว่านี่คือเต่าที่มองจากข้างบนนะแล้วคลานอยู่บนหาดทรายเอ้าน้องตัวเต็งถามว่าอะไรนะครับ
2: ไหนบ้าน
0: โอ้ไหนบ้านเต่ากำลังกลับบ้านไหนบ้านล่ะ
2: นี่
0: บ้านอยู่นี่เอาปรบมือให้น้องต้นกล้าหน่อยเอ้าเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับวงกลม2รูปนะครับน้องแก้มจินตนาการเป็นชื่อภาพอะไรครับ
6: 3ดวงในอวกาศ
0: 3ดวงในอวกาศดวงอะไรเดี๋ยวมาถามกันนะอันไหนบอกซิมีดวงอะไรบ้าง
6: มีดวงอาทิตย
0: ์
6: โลก
0: แล้ว
6: ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์หนูเรียนอนุบาลหนูรู้เรื่องนี้แล้วเหรอหนูรู้เรื่องในอวกาศแล้วเหรอใครรู้บ้าง
7: หนูร
0: ู้หนูรู้เลยเหรอ
7: หนูเคยไปโยโยแลนด์แล้วหนูไป
8: แม่บอกขับอวกาศ
0: โอ้ครับ
8: เป็นของปม
9: มันเป็นอะไรก็มันชื่ออะไรอ่ะ
0: มันชื่ออะไรอ่ะ
6: ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์แล้วระหว่าง2ดวงนี้หนูเติมวงกลมเข้าไปเองเหรอคะ
6: อ
0: ัน
6: นี้
0: เติมวงกลมเพิ่มอีกเป็นอะไรนะ
6: โลก
0: เป็นโลกนี่คืออะไรครับอะไรครับ
6: คือจรวดค
0: ่
6: ะ
0: จรวดนะครับ
9: มันจะไปไหนอ
6: ่
9: ะ
6: ไปดู3ดวงนี้
0: นี่คือผลงานของน้องแก้มนะครับจินตนาการเป็น3ดวงดาวที่อยู่ในอวกาศนะครับปรบมือให้น้องแก้มหน่อยครับ

0: ดยอดเลยจริงคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในพัฒนาการของเด็กๆนะครับยกตัวอย่างแค่วันนี้มีวงกลมวงใหญ่กับวงเล็กเด็กๆยังจินตนาการต่อเติมได้ตั้งแต่ใต้ทะเลไปจนถึงอวกาศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความสำคัญแล้วอย่าลืมนะครับเด็กๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์มารอเราเลยนะในรายการ
1: อนุบาลใช้สมอง
0: เดี๋ยวดีเดี๋ยวดี

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันพี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
3: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
2: ้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงบอลไปดวงจันทร์รีบไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช่
3: เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: จ๋งนายเห็นหรือเปล่าตู้ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วแล้วนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตุ๊ตะเจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะปูตานายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได
4: ้เหมือนกระต่ายไง
1: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
1: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วโยเย
3: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไป

0: ันเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ฮ่า

เกมเพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: โอ้โหผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์ละนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
1: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราบไอ้เงา
0: โอ้โหโหโหโหโหนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
1: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
0: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
0: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
1: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
2: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนอ่ะ
1: หยุดนะ
2: หยุดนะ
1: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกเอ๊ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: โฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่พลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
1: น้อยเอ้ย
3: ยา

0: แกหนีไม่รอดแน่ปลาเทงเงา
1: ตึงกล้าตึงกล้าผิดข้าง
2: เอาเหร
1: อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
0: ่คราวนี้แกหนีไม่รอดแน่ปลาเทงเงาเอ้าไหนล่ะปลาเทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
3: ปลาเทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
4: นี่เธอคือผู้กล้าแห่งเงาอีกคนหนึ่งสินะ
5: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะพวกเรา
0: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
1: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
0: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปลาแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
1: สิว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
0: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
1: อ๋อแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
0: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
5: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนคนที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแทงเงาไปได้เลย
1: แจ๋วเธอเผลอถ้ายายนั่นเกิดภวักพะวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
0: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
6: ่แม่นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
4: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
1: ฮะเอ้ยไม่พิรุธแล้ว

0: านเขาทำอะไรกันอยู่น่ะท่านผู้เฒ่า
1: คงกำลังดูเชิงกันอยู่ใครเสียสมาธิก่อนก็คงต้องเสียทีแน่นอน
2: แต่ฉันว่ามันชักจะนานไปสักหน่อยแล้วนะป่านนี้ปราดแห่งเงาไปถึงไหนแล้วเนี่ย
3: นั่นสิข้ายังดูเชิงกันอยู่อีกสักพักเผลอๆปราดแห่งเงาอาจจะทำธุระจนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ได้นะ
0: แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามไล่จับไง
3: ดีที่ไหนเราขืนปล่อยให้แผนการของปราดแห่งเงาสำเร็จก็แย่นะสิ
0: เออจริงแฮะลืมคิดไปอ่ะ
2: ดูสิพวกนายคุยเรื่องไร้สาระกันตั้งนานยังไม่มีใครขยับเลยมันดูเชิงกันนานเกินไปไหมเนี่ยท่านผู้เฒ่า
4: ร้ายกาจจริงๆผู้กล้าแห่งเงาคนนี
5: ้ไม่น่าเชื่อว่าจะมองแผนการของพวกเราออก
3: เฮ้ยเด็กผู้หญิงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วมันจะร้ายกาจยังไงเล่า
0: ก็การที่เขายังไม่ลงมือนี่แหละที่ร้ายกาจน่ะเพราะเขารู้ว่าเรารอให้เขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็เลยยังไม่ยอมลงมือยังไงล่ะ
4: ช่างเป็นผู้หญิงที่สุขุมเยือกเย็นจริงๆ
3: โอ้โหซับซ้อนปานนั้น
5: วิ่งสงสัยต้องกระตุ้นกันสักหน่อยแล้วหนังเสือลูกเสือ
3: ได้เลยแหมรอตั้งนาน
4: เฮ้ยพ่ออย่าเพิ่ง

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆพลังของพวกเราก็หายไป
1: นี่ล่ะที่พวกฉันโดนไปก่อนหน้านี
2: ้ไม่ว่าพวกเธอจะใช้พลังของหนังสือได้แบบไหนก็ตามไม่อยู่ต่อหน้าพลังลบล้างของฉันก็ไร้ความหมาย
0: พลังลบล้างเหรอ
3: ดูเหมือนนี่จะเป็นพลังที่สามารถทำให้พลังแห่งหนังสือถูกลบล้างไปได้คล้ายกับพลังจับไม้เท้าของฉันจริงๆแต่ช่างเป็นพลังที่หม่นหมองยิ่งนัก
4: อันขี้กองสุดๆนะแบบเนี้ยไม่ว่าพวกเราจะมีหนังสืออยู่กี่เล่มก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิครับท่านผู้เฒ่า
3: ดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กลิ่นอายความหม่นหมองอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะกำเนิดจากเด็กไร้เดียงสาได้อะไรที่ทำให้หัวใจของเธอเศร้าสร้อยว่างเปล่าเช่นนั้นได้นะ
4: น้อยถึงจะลบล้างพลังแห่งหนังสือได้ก็เถอะแต่ลำพังเด็กผู้หญิงอย่างเธอแค่คนเดียวพวกฉันแค่ใช้กำลังที่มีก็จัดการได้แล้วเหลือเฟือมาเร็วต้องกล้าเกลือหาให้เข้าไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอโถ่เอ้ยเรามีตั้ง3คนแค่จับตัวผู้หญิงคนเดียวมันจะไปยากอะไรเล่าไปกันเร็วย่า
2: คิดอะไรตื้นๆอย่าลืมสิว่าฉันก็มีพลังแห่งผู้กล้าเหมือนกัน

0: ขอดูหน่อยเถอะว่าเธอจะรับมือเงื่อนลูกเสือของฉันยังไง
1: ฮ้ยเลือกไปหนังสือพละศึกษาตำราทำอาหาร

0: นี่เธอเข้ามาโจมตีพวกเราตอนไหนเนี่ย
1: พลังของหนังสือนั่นไงทำไมถึงได้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างนี้เนี่ย
2: น้อยอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ารอให้มันเป็นฝ่ายลงมือก่อนเราต้องทิ้งลงมือก่อนมาเลย
3: เดินง่วงแล้วหลับซะเถอะ
2: พลังอะไรของเธอเนี่ยเร็วจนมองไม่ทันเลย
1: นี่มันไม่เกี่ยวกับความเร็วเลยอ่ะเธอยังแทบไม่ขยับเลยด้วยซ้ำอ่ะ
0: พลังของหนังสือรู้แล้วหนังสือสะกดจิตนี่เอง
2: สะกดจิตเหรอ
0: นั่นไงนาฬิกานั่นแหละที่ทำให้พวกเราหลับไปน่ะ
2: โอ้โหจริงๆยัยนี่แค่ผู้หญิงคนเดียวทำให้พวกเรา3คนเจ็บตัวได้ขนาดนี้
4: คือเขายังไม่ทันทำอะไรพวกนายเลยนะ
0: อยู่รวมกันอย่างเงี้ยคงไม่ดีแน่แยกตัวกันแล้วจู่โจมจาก3ทางเลยดีกว่า
1: ได้คราวนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางใช้นาฬิกานั่นสะกดจิตพวกเราพร้อมกัน3คนได้หรอก
3: เมื่อได้ยินเสียงปรบมือพวกเธอจะหลับไป
2: โอ้ยหัวปวดเลยร้ายกาจจริง
4: ๆพูดซ้ำอีกทีนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย
5: เอาเถอะอย่าทำอะไรก็ทำเดี๋ยวเบื่อก็คงจะเลิกกันเองนั่นแหละนะ
4: ต้นกล้าพอเอื้อทำอะไรสักอย่างสิ
1: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
2: แล้วจะทำยังไงเล่า
0: ฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วย
2: อ้าว
0: พวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
2: แฮะหลับตาตาอุดหูหลับตาอุดหู
1: ย่า
4: แล้วอยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
6: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
2: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
3: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกล

0: จากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
1: หมายความว่ายังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
0: ใช่แล้วล่ะ

0: ดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ
0: ๊
3: บจ
0: ิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บ
0: แท้ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
4: ฟาฟา
3: ฮะ
4: เสียงวัว
3: ฮะ
5: ม
3: อมาม
5: อมอ
3: มอมาม
5: ามอ
0: ฟาฟาเก่งจังเลย
5: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: ฮะเหรอครับ
0: ไหนรับบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
0: เสียงสูง
3: ลา
0: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

0: โอ้เก่งจังเลยฟ้าฟ้าเดี๋ยวลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟ้าฟ้าไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็รับบี้เอาเลยลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: โอ้เก่งมากฟ้าฟ้า
2: ร้องถูกหมดเลย
0: นี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำ

0: เป็นไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบเนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขานะฟ้าฟ้า

0: เฮ้ยฟ้าฟ้า
1: เฮ้ยฟ้าฟ้า
2: อ๋อดูท่าทางแคทโต้จะโกรธที่ฟ้าฟ้ามาทำเสียงดังรบกวนเข้าซะแล้วได้มาแกล้งฟ้าฟ้ากลับแบบนี้น้องๆก็ระวังไว้นะจ๊ะบางทีการทำเสียงดังๆไม่ถูกกาลเทศะก็อาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วไปพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าฟาแล้วก็รับบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟ้าถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟ้าลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟ้าเอ๊ะฟ้ารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟ้าแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟ้าก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟ้าตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช่
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟ้าเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟ้าใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าเอ๊นี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟ้าไงครับรูปฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้านี่เองอะใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้หัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปโบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลินพี่โบนนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะมาพาน้องๆ นะคะประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวตอนนี้พี่โบก็มาลองคิดๆดูนะคะว่าพี่โบเนี่ยได้สอนน้องๆประดิษฐ์กันไปหลายชิ้นมากๆเลยแล้วน้องๆเนี่ยทำตามพี่โบกันไปกี่ชิ้นแล้วคะอ๋อแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะติดอะไรหรือว่าทำตรงไหนไม่ได้นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเป็นคนตอบน้องๆเองเลยและสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆนั่นก็คือกล่องสนุกสุดคิ้วแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องสนุกสุดคิ้วรูปการ์ตูน4รูปกรรไกรกระดาษแข็งกาวน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมานะพี่โบจะวัดขนาดกล่องนะคะทั้งหมด 5x5 เซนติเมตรทั้งหมด4ด้านด้วยกันดังนั้นเราก็จะมีสี่เหลี่ยม 5x5 ทั้งหมด4อันนะคะน้องๆเราจะมาวัดปีกของกล่องกันโดยการใช้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของกล่องน้องๆก็วัด 2.5 เซนติเมตรออกมานะคะแล้วก็จุดเอาไว้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะวาดความยาวเท่ากับตัวที่เราวางสี่เหลี่ยมไว้ตอนแรกเลยจากนั้นก็วาดให้มันชนกันแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังไม่เสร็จค่ะเหลืออีกสเต็ปหนึ่งก็คือน้องๆจะต้องวาดจากหัวนะคะขึ้นไปอีก1เซนติเมตรค่ะเอาแค่ตรงกลางนะน้องๆก็ตีเส้นได้เลยตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมออกมาแล้วพี่โบนะคะจะใช้กรรไกรในการตัดแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะพอน้องๆตัดออกมาได้ทรงแบบนี้แล้วต่อมาเราจะมาตัดปีกด้านข้างกันค่ะโดยการที่น้องตัดตรงนี้ออกได้เลยนะคะตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยแค่ด้านข้างของมันนะคะรอยแบบนี้เลยนะคะทับตามเส้นนี้อีกรอบหนึ่งและตัวนี้นะคะก็คือตัว1เซนติเมตรที่พี่โบได้ให้น้องๆวาดเอาไว้ในตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปทากราฟติดด้านในของตัวสี่เหลี่ยมกันแบบนี้นะคะพอเราได้รูปทรงตรงนี้แล้วมาถึงขั้นตอนการทำฝากันค่ะอันดับแรกน้องๆพับฝั่งซ้ายลงมาก่อนตามด้วยด้านบนนะคะแล้วก็ด้านขวาค่ะก่อนที่จะปิดด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะให้น้องๆงัดฝั่งซ้ายตัวล่างขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ประกอบฝาลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแค่นี้ฝาของเราก็จะอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างของกล่องก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะน้องๆและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เตรียมการ์ตูนออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันโดยแต่ละตัวละครนะคะน้องๆเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนหัวนะคะส่วนตัวแล้วก็ส่วนเท้าค่ะโดยที่พี่โบนะคะจะเว้นช่องด้านล่างเอาไว้อีก1ช่องนะคะเพื่อมาปิดตัวกล่องสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้นะคะเพื่อให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะได้นะคะอาจจะเป็นรูปสัตว์ก็ได้หรือว่ารูปครอบครัวก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการน้องเลยละค่ะทีนี้มาทุกคนตัดเสร็จแล้วเราจะใช้กาวแปะกันเลยนะคะทาไปรอบๆนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโดยใน1กล่องของเราเนี่ยเป็นกล่องหัวนะคะก็จะมีหัวโดยเฉพาะเลยทั้งหมด4ด้านนะคะน้องสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ของเรายังไม่สวยใช่ไหมนี่เลยกระดาษขาวนะคะที่เราตัดกันเอาไว้เมื่อกี้ก็จะมาปิดข้างบนแบบนี้เลย

แบบนี้ทั้งกับกล่องตัวนะคะแล้วก็กล่องเท้าเหมือนกันค่ะทีนี้น้องๆก็ลองดูนะนี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้แล้วก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะเป็นหัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าใช่ไหมคะน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่น้องๆเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองทำได้ง่ายนะคะที่สำคัญนี่ยังเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแฝงแสนเพลินเฮ้ยแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำตุ๊กตาแขวนแสนเพลินถุงเท้าข้าวสารเชือกกรรไกรปากกาเมจิกอุปกรณ์ตกแต่งขั้นตอนแรกกันนะคะน้องๆเราก็จะเอาข้าวสารนะคะใส่เข้าไปในถุงเท้าค่ะจนกว่ามันจะเต็มแต่พี่โบมีทริคนะคะง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้กลวยนะคะแบบนี้เพื่อที่เวลาเราใส่ข้าวเนี่ยมันจะได้ง่ายค่ะเราจะใส่ขึ้นมาจนถึงข้อด้านบนระดับนี้เพื่อที่จะเว้นเอาไว้สำหรับผูกเชือกกันนิดนึงค่ะจะตักลงไปได้เลยแล้วก็เขย่าลงไปให้ข้าวมันลงไปที่ก้นนะคะถ้าน้องเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาตัดเชือกเพื่อมัดกันค่ะพี่โบจะเลือกเป็นเชือกแบบนี้นะคะตัดให้ได้ความยาวประมาณหนึ่งนะคะน้องๆไม่ต้องยาวมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมัดปลายด้านบนก่อนนะคะน้องๆแบบนี้เพื่อที่เราจะได้กันข้าวหกออกมาจากถุงเท้าค่ะจากนั้นนะคะน้องๆพี่โบนะคะจะทำตรงช่วงนี้เป็นช่วงหัวค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงตัวดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกมาอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อมัดมันเอาไว้แบบนี้เลยทีนี้พี่โบก็จะทำช่วงหางด้วยเราก็จะจับมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มัดเข้าไปค่ะทีนี้นะคะน้องๆเมื่อเรามัดส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดปลายเชือกออกกันค่ะเวลาใช้กรรไกรน้องๆต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยนะคะแล้วพี่โบก็จะมาทำส่วนหัวนะคะตรงที่เราเหลือปลายเอาไว้กันก็จะทำการตัดแบบนี้เลยตุ๊กตาพี่โบ๊ทน้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวอะไรถูกต้องเลยนะคะนี่ก็คือกระต่ายน้อยขนปุกปุยสีขาวถ้าทุกคนนะคะทำตุ๊กตากันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรามาเติมหน้าให้มันกันค่ะพี่โบ๊ทจะเติมจมูกกับปากก่อนนะคะด้วยปากกาเมจิกแล้วก็เติมปากลงมาหน่อยนี่เป็นน้องกระต่ายยิ้มนี่เติมแก้มสองข้างเรียบร้อยทีนี้ก็มาติดลูกตากันค่ะทาการลงไปเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปได้เลยเราจะมาติดกระดุมให้น้องกระต่ายกันนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกแล้วก็มาแขวนตัวกระต่ายกันค่ะให้น้องๆนะคะตัดเชือกให้มีความยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะมัดไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยแล้วเราจะมัดปมที่ด้านบนกันอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยแค่นี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาไปแขวนได้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้นะคะน้องๆสามารถเอาไปทำเล่นเองก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้เช่นกันสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองอย่างตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจมาที่ดอนชาแนลค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทบอกเลยนะคะว่าพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วน้องๆเก่งกันมากจริงๆเลยนะคะแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยก็ได้ส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายรถ DIY ของพี่โบ๊ทน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

พราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำกันเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งของเล่นนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านด้วยอันน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเดานะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะมันก็คือรถ DIY ว่าแต่มันจะเป็นรถอะไรกันรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งน้องๆยังเดากันไม่ออกใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำรถ DIY ฝาขวดน้ำ4ฝาไม้เสียบลูกชิ้นหลอดไม้ไอศกรีมไส้ปืนกาวเชือกกาวถ่านขนาด 2A 2ก้อนเริ่มจากไม้เสียบลูกชิ้นค่ะพี่โบจะเอามาทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนะเพื่อที่เราจะทำล้อข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเราจะมาตัดให้ไม้มีความยาวขนาดที่เท่ากันตัดได้เลยนะคะตามรอยที่วางเอาไว้จากนั้นค่ะน้องๆนี่เลยเราเตรียมฝาขวดน้ำมาแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเราจะติดแบบนี้เข้าไปหยอดให้มันอยู่ตรงกลางของฝาพอดีนะคะน้องๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดล้ออีกครั้งนึงเนี่ยพี่โบจะใส่หลอดเข้าไปก่อนแต่ว่าพี่โบจะเอาหลอดให้มันสั้นกว่าไม้หน่อยนึงนะนี่นะคะที่พี่โบเสียบหลอดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ล้อของเราจะได้หมุนได้แบบนี้นี่เห็นไหมคะเมื่อน้องๆทุกคนใส่หลอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดล้ออีกด้านนึงกันล้อด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างจากล้อด้านหน้าอยู่หน่อยนึงนะคะเป็นเพราะว่าพี่โบ๊ทจะพาน้องมาตัดแบ่งครึ่งล้อตัวนี้อีกรอบนึงใส่เข้าไปก่อนส่วนหนึ่งแบบนี้เลยที่นี่นะคะน้องๆเราจะยังไม่ติดฝาเข้าไปนะอีกด้านนึงพี่โบ๊ทจะให้น้องๆเนี่ยเอาเศษไม้จากอันแรกนะคะมาตัดเอาประมาณให้เท่าๆกับฝาหรือว่าเล็กกว่าหน่อยนึงก็ได้ค่ะติดไม้ค่ะเข้าไปตรงกลางของตัวนี้เลยน้องๆพยายามกะให้มันอยู่ตรงกลางของไม้นะคะและที่นี่นะคะน้องๆเมื่อเราติดตัวบวกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะแต่เมื่อกาวแห้งแล้วให้น้องๆเนี่ยใส่ตัวหลอดตัวเดิมที่เราทำเอาไว้นะคะกับฝาติดเข้าไปเหมือนเดิมเลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดครบหมดเรียบร้อยแล้วทั้งตัวบ่วงนะคะหลอดแล้วก็ฝาทีนี้เราจะไปทำตัวโครงรถกันต่อน้องเอาไม้ไอศกรีมมานะคะทั้งหมด3ไม้ด้วยกันความห่างของตัวไม้นะคะน้องให้มันพอดีกับล้อรถของเรานะคะแบบนี้เลยตัดไม้ด้านบนค่ะให้มันพอดีทั้ง2ข้างของเราลืมนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะพวกของมีคมเนี่ยก่อนที่กาวจะแห้งนะคะน้องก็พยายามจับให้มันอยู่พอดีกันนะซึ่งตัวนี้มันเป็นโครงรถของเราใช่ไหมน้องๆสามารถเอาสีอะไรก็ได้นะถ้าน้องคนไหนชอบรถสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรแบบนี้น้องก็สามารถเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยไปทาสีก่อนได้นะคะแล้วเราก็จะมาติดแบบนี้เลยมาถึงขั้นตอนประกอบรถแล้วล่ะค่ะเอาล้อหน้าขึ้นมาก่อนล้อหน้าก็จะเป็นตัวนี้เราจะติดกาวค่ะแล้วก็แปะลงไปกับตัวไม้แบบนี้เลยนะคะที่นี่นะคะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยพยายามวางล้อหลังนะคะให้มันพอดีกันกับล้อด้านหน้าแล้วน้องๆก็กดเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ทีนี้มันยังไม่เสร็จแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อโดยที่พี่โบนะคะก็จะใช้ไส้ปืนกาวแบบนี้เลยติดเข้าไปตรงกลางของตัวด้านหน้ารถแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่เราติดตัวไส้ปืนกาวนี่นะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นตัวบังคับรถของเราค่ะให้รถของเราเนี่ยสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้เลยนะพี่โบจะพาน้องมาพันเชือกกันต่อค่ะน้องตัดเชือกนะคะให้มันยาวพอดีนะแบบนี้พันเชือกเนี่ยเข้าไปกับตัวบวกที่เราทำไว้ตรงนี้เลยนะมัดลงไปได้เลยค่ะพอเรามัดเชือกเสร็จแบบนี้แล้วดึงเชือกให้ตึงแบบนี้เลยนะพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดกับแท่งปืนกาวตรงนี้เลยโอเคทีนี้พี่โบจะใช้ถ่านนะคะถ่านเก่าๆแบบนี้เลยติดเข้าไปนะเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ตัวรถของเราค่ะถ้าน้องสามารถหาถ่านนะคะได้จากที่บ้านเลยนะเอาถ่านเก่าๆจากรีโมททีวีรีโมทแอร์ก็ได้เช่นกันนะนี่นะคะน้องๆเราจะแปะถ่านนะคะเข้าไปตรงช่วงท้ายของตัวรถนะทีนี้นะคะพี่โบจะให้น้องเนี่ยเอาเชือกนะคะมามัดไส้ปืนกาวตัวนี้นะคะให้มันติดกับไม้อีกรอบนึงค่ะเอาตามความแน่นหนาแล้วก็ความแข็งแรงเลยนี่เลยรถ DIY ของพี่โบ๊ทนี่เป็นยังไงกันบ้างนี่น้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะไม่ว่าน้องๆจะเอาไปลงสีหรือว่า
ตกแต่งฝาตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะแล้วเอาล่ะทีนี้พี่โบจะพาน้องๆไปทำของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปกันซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะและนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำจักรยานแต่งบ้านไม้ไอศกรีมแผ่นซีดีกล่องโยเกิร์ตคัตเตอร์กาวขั้นตอนแรกนะคะในการทำจักรยานแต่งบ้านของเราให้น้องๆเตรียมไม้ไอศกรีมขึ้นมาแบบนี้วางเป็นรูปตัวทีค่ะพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกลางได้พอดีนะคะที่นี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาแผ่นซีดีแบบนี้มาแล้วเราก็จะทากาวแปะลงไปเลยค่ะให้น้องหยอดกาวลงไปก่อนเลยนะที่ตัวไม้แบบนี้แปะแผ่นซีดีลงไปได้เลยทีนี้เมื่อเราแปะแผ่นซีดีไปแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้อีกอันนึงขึ้นมาเพื่อแปะทับแบบนี้ลงไปเลยนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปทำตัวคางของจักรยานกันต่อค่ะคางแค่ฝั่งเดียวนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้เลยแต่อันที่สองของเราเนี่ยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะติดไปตรงส่วนปลายของตัวจักรยานตรงนี้นะทีนี้ให้น้องๆนะคะเอาอีกไม้หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ปิดทับลงไปอีกทีนึงค่ะให้ซ้อนกับตัวอันแรกที่เราทำไว้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำล้อหลังกันโดยที่น้องๆนะคะเอาถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้มาเลยเราจะเจาะรูเข้าไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะน้องๆเอาให้ขนาดรูเนี่ยมันพอดีกับขนาดไม้ไอศกรีมของเราพี่โปรเจคเตอร์ในการเจาะนะคะแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจะดีกว่านะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากๆเลยน้องๆนะคะเอาแผ่นซีดีอีก2แผ่นมาแล้วเราก็จะมาติดเข้าไปที่ด้านข้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะน้องแล้วเราไปประกอบกับล้อหน้ากันเลยค่ะพี่น้องๆนะคะเอาตัวล้อหน้าเนี่ยที่มีไม้ไอศกรีมยื่นออกมาเสียบเข้าไปได้เลยนะแบบนี้เลยเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยานของพี่โบ๊ทนี่เลยเป็นไงบ้างคะน้องๆแต่จักรยานของเรายังขาดอะไรอยู่คะขาดแฮนด์นั่นเองเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะมาติดแฮนด์จักรยานกันให้น้องๆ นะคะเอาไม้ไอศกรีมที่เหลือเนี่ยมาติดเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้ก็จับเอาไว้สักพักนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้มีทั้งของเล่นนะคะก็คือรถ DIY ที่น้องๆเนี่ยสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือของตกแต่งบ้านนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เช่นกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังทำตามพี่โบแล้วทำตามไม่ทันหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากโชว์ผลงานการประดิษฐ์ให้พี่โบดูสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูบอกเลยว่าพี่โบดูครบหมดแล้วนะน้องๆเก่งกันมากเลยล่ะค่ะและพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยและในวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: ทีเร็กทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่แว่นได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กกำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ววิดดี้รีบลุกเร็ว
0: ช่วยด้วย
4: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่หลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองกิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
2: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิดดี้เป็นตัวครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โอ้เท่สุดๆไปเลยวิดดี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิดดี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิดดี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองกิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี่ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังเราก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

3อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาซากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นและเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาด

ก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ตอนการทำงานนะคะพี่ว่าก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อย

ขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทงตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บแล้วก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกบังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอ่ะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่ว่าต้องออกจากโหมดเซฟโซนอ่ะคือโหมดปลอดภัยอ่ะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานอะค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิต

เรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: อคาริซ่ามาเรียเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกแล้วก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะ

0: การจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางรับเพียง15คนนะคะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
2: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
2: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
1: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามันมี

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กอ่ะมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอ่ะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความคิด
7: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย